สนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์โมซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครอง

0: นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
1: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์บัคพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
0: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบจังหวัดที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็ผมต้องสมุดปากกาที่ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
0: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดย ยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
4: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
3: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยขอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
9: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทอง นอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พิรพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05
11: 1นาทีกับกปท.
12: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: ทองฟ้าหม่นสายฝน

0: ทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้า
1: ขณะนี้เวลา 7:30 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถติดตามรายการพร้อมสถานีวิทยุท้องถิ่นในเครือข่ายสมาคมจากทั่วประเทศฟังได้ทั่วโลกทาง www.siamtoday.in.th หรือ www.siamtoday.net แนะนำหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่083-114-0014สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
2: คุณผู้ฟังคะช่วงฝนตกหนักหลายพื้นที่ต้องเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังหนึ่งในอุปกรณ์ที่เข้ามาเสริมกำลังในภาวะฉุกเฉินคือท่อซิ่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเคลื่อนย้ายน้ำปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วแล้วท่อซิ่งคืออะไรและทำงานอย่างไรกันท่อซิ่งกลายเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญค่ะในการเร่งระบายน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดที่มีน้ำสะสมจำนวนมากจนระบบระบายน้ำปกติรับไม่ไหวจริงๆแล้วท่อซิ่งไม่ได้หมายถึงท่อขนาดใหญ่นะคะเพียงเดียวแต่เป็นระบบสูบน้ำที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์ชุดส่งกำลังเพลาใบพัดและท่อส่งน้ำค่ะโดยเครื่องยนต์จะส่งกำลังไปหมุนใบพัดเพื่อดึงและผลักน้ำผ่านท่อขนาดใหญ่ไปยังคลองหรือทางระบายน้ำที่รองรับน้ำได้ค่ะจุดเด่นคือสามารถสูบน้ำปริมาณมากเดินเครื่องต่อเนื่องและเคลื่อนย้ายไปติดตั้งอย่างพื้นที่ที่ต้องการเสริมกำลังได้ค่ะจึงถูกนำมาใช้ทั้งในภาคการเกษตรและภารกิจรับมือสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงเหตุการณ์ถ้ำหลวงเมื่อปี2561อย่างไรก็ตามท่อซิ่งไม่ได้ทำหน้าที่ให้น้ำหายไปค่ะแต่เป็นการย้ายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังดังนั้นประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่ทั้งปริมาณน้ำจุดติดตั้งกำลังของเครื่องและที่สำคัญคือปลายทางต้องสามารถรองรับและระบายน้ำต่อได้ค่ะจึงกล่าวได้ว่าหัวใจของการใช้ท่อซิ่งไม่ใช่เพียงเครื่องสูบต้องแรงแต่ต้องมีทั้งน้ำให้สูบและทางให้น้ำไปต่อค่ะเพื่อช่วยเร่งลดระดับน้ำและเป็นทางผลกระทบจากน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จัดเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลย

0: ครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อ
1: เ
0: ถอะ
1: ความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิก
2: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติ

0: รีมิสารไซยาไนนิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบประเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งนึงคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.

0: ากข้อมูลได้อย่างมีคุณค่ามาร่วมใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐผ่านเว็บไซต์ data.go.th ภาครัฐยุคใหม่ใส่ใจให้บริการข้อมูล
1: ผมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามมาเติมมันก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนด้านหน้าของตัวหย่อมนะฮะซึ่งก็ตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกเมื่อตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
2: ่
1: ม
2: ัน
1: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
2: ครับที่ว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
1: ใช่ครับมันก็เป็นฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมนะฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบคุมอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอ่ะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยครับ
2: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
1: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
2: คร
1: ับ ผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
2: ครับและด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
1: ครับ
2: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับสิ่งสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
1: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
2: คร
1: ับ เจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกนะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนเนี้ยมันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
2: อ
1: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาวเนี่ยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆพื้นช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิ๊กให้ประชาชนเข้าไป จัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองนู่นเลยนะครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการ World Bank เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งท่านล่วงหน้าเลยนะครับ
2: ผม
1: แล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
2: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับ2ระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับด้วยความยินดีครับ
2: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
7: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
6: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
8: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
6: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นพศรแก้วคำรายงาน
9: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลอดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
10: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
7: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
10: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
7: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาล นะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
10: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
9: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัว One Dataปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
11: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือ One Data ประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเกษตรกิจและสังคมกล่าวว่า One Data เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิ่งเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
12: ผมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำไปใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิ่งและต่างๆนานา
11: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงมุ่งหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
13: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลเนี่ยทางเกษตรแห่งชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
11: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
14: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
15: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
2: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วน่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งตัวบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนโดยระบุว่าภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกพร้อมกำชับทุกจังหวัดเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้จัดตั้งกองบัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่และภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจบข่าวประสิทธิ์วิรุณพันธ์ผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

0: ุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด

มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ท้องบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสเอส

0: ลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือ

0: ตนภายในวันที่14ตุลาคม2569ส่วนการยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและธนาคารกรุงไทยทำได้ถึงวันที่12มกราคม2570ขอประชาชนตรวจสอบข้อมูลและกำหนดเวลาที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนดำเนินการหรือแชร์ต่อเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และกำหนดเวลาการยืนยันตัวตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการล่าช้าอาจส่งผลต่อการใช้สิทธิ์จบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
1: เฟกนิวส์เฟกนิวส
2: ์คงไม่มีใครอยากเป็นเหยื่อไซเบอร์บูลลี่พฤติกรรมกลั่นแกล้งและดูถูกผู้อื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้อเลียนเสียดสีสร้างความเสียหายให้ผู้ถูกบูลลี่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: ช่วยกันหยุดไซเบอร์บูลลี่ด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีสติไม่แชร์ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุ่มเสี่ยงในการทำร้ายกันแกล้งผู้อื่น
4: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ
5: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: เจ้ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซล

0: ติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่า

0: วสปาที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
1: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: สต์8 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปภ.เปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดเหตุระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตด้านกระทรวงมหาดไทยกำชับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงประชาชน

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ
2: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝาที่ไลน์@ my

สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้ง

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชี

แม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงช่วงนี้ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับกับผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บนะครับที่ใครอยากได้ผิวสวยๆสุขภาพดีก็จุฬาเฮิร์บนะฮะแต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับกับจุฬาเฮิร์บนะครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดนะครับในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโม 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50 PA++ นะครับเนื้อเป็นไพรเมอร์นะฮะช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเนียนเรียบนะครับยังมีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวใสให้เนียนใสนะครับพร้อมเป็นทั้งเบสก็รองพื้นกันแดดนะครับแล้วก็สารบำรุงผิวด้วยครบจบในหนึ่งเดียวครับมีเซรั่มแครอทนะฮะที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเดือนริ้วรอยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มและก็เซรั่มลำไยนะครับช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระและก็จุดด่างดำทำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษนะครับทุกการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บยังมีสุดลุ้นทองนะครับเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวนะฮะแล้วก็สแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับของจุฬาเฮิร์บไทยแลนด์นะฮะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนรุ่นรวยสวยรุ่นล้านนะครับสวยรุ่นทองกันทุกวันนะฮะรุ่นทองกันหลักหมื่นทุกวันทองทุกแสนทุกเดือนนะฮะแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ธันวาคม2569ง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งรุ่นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้า Beauty Shop ทั่วประเทศนะฮะผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคใหญ่ได้ทุกเดือนกับจุฬาเฮิร์บสแกนรุ่นรวยสวยลุ้นดานสแกนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้สม plus สมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus จำนวน5รางวัล นะครับคุณฟังเข้าไปที่เพจ FM88 นะครับเข้าไปที่เพจ FM88 ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM88 นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสม plus อยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM88 นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus กันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster ครับแล้วก็ S Super Purifier ฮะที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะพร้อมตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีกับทั้งรถเล็กและก็รถใหญ่ให้พลังแรงและก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันค่าน้ำมันนะฮะได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุดบรรจุอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกำชับกรมการค้าภายในเร่งเติมสินค้าจำเป็นให้ถึงพื้นที่และดูแลราคาไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบโดยเฉพาะไข่ไก่ประสานฟาร์มเร่งส่งสินค้าเข้าร้านค้าพร้อมขอผู้ส่งออกลดการส่งออกชั่วคราวเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าหลังนำรถกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าจำเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุซ่อมแซมบ้านจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมช่วยลดภาระประชาชนในการฟื้นฟูบ้านเรือนจบข่าววิไลพรผู้จารเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
4: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: แถบอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโส

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ไตรดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย
4: คุณกำลังฟัง

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
7: อดีตคนเรามันมีอดีตและปัจจุบันอดีตคือเจ้าเท่านั้นแล้วปัจจุบันล่ะให้บุญน้ำผ้า

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมู่ยอหนังหมู่ยอเอ็นแก้วหมู่ยอทะเลหมู่ยอสมุนไพรหมู่ยอสาหร่ายแล้วก็หมู่ยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
2: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: เตือนภัยรับสมัครงานออนไลน์งานง่ายรายได้ดีแต่ให้โอนเงินก่อนเสี่ยงถูกหลอกเตือนภัยผู้หางานระวังโพสต์รับสมัครงานออนไลน์ที่อ้างว่างานง่ายรายได้สูงสมัครได้ทันทีไม่ต้องมีประสบการณ์เพราะอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่ใช้โอกาสหางานของประชาชนเป็นช่องทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวก่อนเรียกเก็บเงินโดยอาจเริ่มจากจำนวนไม่มากและเรียกเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้อสังเกตสำคัญคืองานที่ให้ผู้สมัครโอนเงินก่อนเริ่มงานควรระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนสมัครงานควรตรวจสอบชื่อบริษัทที่อยู่ช่องทางติดต่อและตัวตนของผู้ประกาศให้ชัดเจนและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินให้บุคคลที่ยังตรวจสอบไม่ได้เพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
4: ลูกหนึ่งซ้อนหน้าแม่ซ้อนหลังทุกคนพร้อมหรือยัง
5: ยังค่ะข้อหนึ่งยังไม่มี

้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล SSS

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางสาวสัสิธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เข้าเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือหลายส่วนทั้งเงินทดลองราชการกรณีบ้านพังได้รับสูงสุด 88,600 บาทเสียชีวิต 35,700 บาทและตามมติครม.บ้านเสียหายได้รับ 9,000 บาทน้ำล้อมบ้าน 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีระบบประกันภัยพิบัติคุ้มครองบ้านไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยสามารถแจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์ไทย Netcat LINE OA หรือ Call Center 02-012-5555 พร้อมเตือนประชาชนระวัง SMS ปลอมและอย่าโอนเงินหรือส่งข้อมูลผ่านลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจบข่าววิไลพรพุทธรักเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
5: หมู่เนี่ยคุณคะซื้ออะไรแม้ขำๆค่ะต้องมีของแถมซื้อนมเปรี้ยวแถมจิ้งจกปลากระป๋องแถมปลิงตัวเบอร์เริ่มแม้กระทั่งยาสระผมยังมีแถมถุงยางอนามัยมาให้ในขวดสระไปสระมาผมร่วงเป็นกำๆเลยค่ะ
6: แต่ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณคงไม่ตลกแน่ๆพบเจอปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการแจ้งสคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอรีเซล

0: ที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอไม่ท้วนต้นตำรับมูยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสาวสศิธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เข้าเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือหลายส่วนทั้งเงินทดลองราชการกรณีบ้านพังได้รับสูงสุด 88,600 บาทเสียชีวิต 35,700 บาทและตามมติครม.บ้านเสียหายได้รับ 9,000 บาทน้ำล้อมบ้าน 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีระบบประกันภัยพิบัติคุ้มครองบ้านไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยสามารถแจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์ไทย Netcat LINE OA หรือ Call Center 02-012-5555 พร้อมเตือนประชาชนระวัง SMS ปลอมและอย่าโอนเงินหรือส่งข้อมูลผ่านลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจบข่าววิไลพรพุทธรักเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
4: หมู่เนี่ยคุณคะซื้ออะไรแม้ขำๆค่ะต้องมีของแถมซื้อนมเปรี้ยวแถมจิ้งจกปลากระป๋องแถมปลิงตัวเบอร์เริ่มแม้กระทั่งยาสระผมยังมีแถมถุงยางอนามัยมาให้ในขวดสระไปสระมาผมร่วงเป็นกำๆเลยค่ะ
5: แต่ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณคงไม่ตลกแน่ๆพบเจอปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการแจ้งสคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลิกายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องมาเมืองหนองคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสาวสสิธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เข้าเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือหลายส่วนทั้งเงินทดลองราชการกรณีบ้านพังได้รับสูงสุด 88,600 บาทเสียชีวิต 35,700 บาทและตามมติครม.บ้านเสียหายได้รับ 9,000 บาทน้ำล้อมบ้าน 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีระบบประกันภัยพิบัติคุ้มครองบ้านไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยสามารถแจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์ไทย Netcat LINE OA หรือ Call Center 02-012-5555 พร้อมเตือนประชาชนระวัง SMS ปลอมและอย่าโอนเงินหรือส่งข้อมูลผ่านลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจบข่าววิไลพรพุทธรักเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
4: หมู่เนี้ยคุณคะซื้ออะไรแหมขำๆค่ะต้องมีของแถมซื้อนมเปรี้ยวแถมจิ้งจกปลากระป๋องแถมปลิงตัวเบอร์เริ่มแม้กระทั่งยาสระผมยังมีแถมถุงยางอนามัยมาให้ในขวดสระไปสระมาผมร่วงเป็นกำกำเลยค่ะ
5: แต่ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณคงไม่ตลกแน่ๆพบเจอปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการแจ้งสคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
7: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ังจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณค่าจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Boosterแล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีครับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงนะครับแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นางสาวสัสสิธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เข้าเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือหลายส่วนทั้งเงินทดลองราชการกรณีบ้านพังได้รับสูงสุด 88,600 บาทเสียชีวิต 35,700 บาทและตามมติครม.บ้านเสียหายได้รับ 9,000 บาทน้ำล้อมบ้าน 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีระบบประกันภัยพิบัติคุ้มครองบ้านไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังต่อภัยและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยสามารถแจ้งเคลมผ่านเว็บไซต์ไทย Netcat LINE OA หรือ Call Center 02-012-5555 พร้อมเตือนประชาชนระวัง SMS ปลอมและอย่าโอนเงินหรือส่งข้อมูลผ่านลิงก์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจบข่าววิไลพรพุทธรักเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
4: หมู่เนี่ยคุณคะซื้ออะไรแหมขำๆค่ะต้องมีของแถมซื้อนมเปรี้ยวแถมจิ้งจกปลากระป๋องแถมปลิงตัวเบอร์เริ่มแม้กระทั่งยาสระผมยังมีแถมถุงยางอนามัยมาให้ในขวดสระไปสระมาผมร่วงเป็นกำๆเลยค่ะ
5: แต่ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณคงไม่ตลกแน่ๆพบเจอปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการแจ้งสคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเดอ
7: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสม

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ CDA พร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้า

ำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภคการบัญชี0824916564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภคการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็ก
3: ฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
3: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 命运更帅。
1: เสียงเฮฮานิดเดียวนะคะเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงต้องดูแล
2: ใช่เลย
1: สถานการณ์เรื่องน้ำท่วมอยู่นะเด็กๆขาบางบ้านก็แบบโอ้โหเนาะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ
2: ใช่เลยครับ
1: เสียหายกันหมดเลยก็ส่งกำลังใจกันนะคะ
2: ครับ
1: รายการเด็กๆก็มีให้เด็กๆฟังนะคะเพราะเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยนะคะเด็กมาฟังรายการค่ะอย่างน้อยก็ได้มีความสุขกับรายการของตัวเองของเด็กๆเนี่ยนะคะฟังรายการที่ชื่อว่ายิ้มแย้มแก้มใสนะคะฟังได้ทุกคนในครอบครัวค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้ฟังก็เด็กๆชอบทั้งนั้นเลยค่ะ
2: ครับก็มี4ช่วงครับเดี๋ยวเรามาฟังเอ้ยไม่ใช่สิก่อนจะฟังนิทานก็ต้องฟังคำถามเนี่ยอยากจะเล่านิทานซะแล้วเนาะเราก็ต้องฟังคำถามกันก่อนเนาะฝึกสมองกันด้วยคำถามสนุกสนานกันก่อนนะครับเด็กๆครับนี่คำถามวันนี้เป็นคำถามท่าใช่ไหมครับประพันธ
1: ์ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวเด็กๆจะได้เจอเหตุการณ์ที่เราสมมติว่าถ้าเด็กๆได้เจอเหตุการณ์ได้เจอเรื่องราวได้เจอบุคคลเหล่านี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงนี่นะครับสนุกนะอาจจะเกิดกับเด็กๆเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์อย่างนี้เรามาฝึกซ้อมกันก่อนนะคำถามของเรานี่เป็นเหมือนกันฝึกซ้อมนะครับถ้าเด็กๆได้เจอเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวรอฟังนะพี่แมวก็รอฟังพร้อมกับเด็กๆแล้วก็จะตอบไปพร้อมกับเด็กๆเช่นกันนะครับจากนั้นก็มีนิทานเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่สนุกสนานมาให้ฟังกันมากมายเลยนะครับนะยังอยู่ในเรื่องราวนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็ฟังนิทานสนุกสนุกผ่อนคลายกันเนาะเด็กๆเนาะน้ำท่วมเรื่องราวทั้งหลายนะครับมีนิทานสัตว์แล้วก็ฟังแล้วก็คืนเคร่งเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็บางทีก็เป็นตัวแทนของคนนั่นเองนะครับเรามาเติมตัวฟังเรื่องราวของเรากันนะครับนิทานสนุกสนุกเลยนะแต่ว่าถ้าเด็กๆคนไหนอยากฟังนิทานเรื่องอะไรเกี่ยวกับแนวไหนอะไรยังไงนี่ก็แนะนำมาได้เลยนะครับเด็กๆครับนะจากนั้นมีอะไรล่ะอย่างนั้นก็ต้องเพลงสินี่ในช่วงนี้หลายๆคนรอฟังเลยนะเพราะช่วงนี้มันได้ฟังเพลงดีๆเพลงเพราะๆแล้วก็ผ่อนคลายมีความสุขบางคนก็อาจจะเต้นบางคนอาจจะรำไปด้วยนะครับก็มีความสุขสนุกสนานกันไปเลยนะครับนะครับบทเพลงก็มีหลายคนก็แนะนำเพลงมานะครับเดี๋ยวก็แนะนำเพลงมาได้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่ารายการของเรานี่จัดเพลงที่คลื่นอื่นก็ไม่ค่อยเปิดกันเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนี่เพื่อเด็กๆโดยเฉพาะเลยแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็ฟังได้เนาะพี่แมวก็ชอบฟังเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายสนุกสนานมีความสุขกับบทเพลงเด็กด้วยกันนะครับในช่วงนี้ของบทเพลงสำหรับเด็กเราก็เตรียมให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วเนาะมีคำถามมีนิทานมีเพลงทีนี้ก็อยากฟังเด็กๆบ้างอยากฟังเด็กๆในช่วงไหนล่ะช่วงนี้ช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะเดี๋ยวฟังจิงเกิลนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่แหละครับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับเป็นยังไงบ้างเด็กๆเนาะตอนนี้หลายคนน่าจะปิดเทอมแล้วเหมือนกันแหละเนาะนะครับต้นใหญ่น่าจะปิดเทอมกันแล้วล่ะนะครับก็ต้องอยู่บ้านเนาะเจอน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างมีเรื่องราวอะไรได้เล่าให้ฟังไหมเป็นยังไงเนาะโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆนี่โอ้โหน่าจะเป็นครั้งแรกเลยเนาะเด็กประพันธ
1: ์
2: ที่เขาได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะเน
1: ี่
2: ยจะได้จำเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคุณพ่อคุณแม่เราวุ่นวายยังไงนะครับบ้านเราเป็นยังไงเอ๊ะซอยเราทำไมเป็นคลองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เล่าให้ฟังได้นะหรือเล่าเรื่องอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับในการส่งข่าวเล่าเรื่องจะมีไหมบางคนอพยพหนีน้ำไปอยู่ที่อื่นเลยก็มีเหมือนกันนะอาจจะมีนะครับนะก็ในช่วงนี้แหละส่งข่าวเล่าเรื่องก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้เราได้ฟังได้เลยนะครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
1: ค่ะแล้วประพันธ์ก็มีข่าวส่งข่าวเล่าเรื่องให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะตัวเล็กตัวน้อยด้วยนะคะก็คือเมื่อ 2-3 วันมาแล้วที่พูดหัดพูดผ่านสุขประมาณเนี้ยนะคะโทรศัพท์จากรายของเรารายการเราเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆ
1: คุณแม่น้องนนท์ก็บอกว่าพูดสายไม่ค่อยว่างเลยค่ะจริงโทรศัพท์มันเสียนะคะแต่ตอนเนี้ยนาทีสุดท้ายนะคะซ่อมได้แล้วเรียบร้อยนะคะนะพี่พันธุ์ยังจดเลยว่าโทรศัพท์ยังใช้ไม่ได้กำลังเร่งแก้ไขค่ะขอโทษนะคะไม่ต้องขอโทษเลยนะคะเพราะเมื่อกี้นี่เองนาทีสุดท้ายก่อนเข้ารายการบอกว่าใช้ได้แล้วครับ
2: พี่แว่นบอกว่ายังขัดข้องอยู่ครับ
1: อ้าวแล้วคะ
2: ก็ยังขัดข้องอยู
1: ่ไม่ได้นะคะต้องขอโทษดูสาดีใจสุดชีวิตขัดดิ้นนะคะ
2: ครับ
1: ก็สรุปว่ายังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: โอ้ต้องขอโทษนะคะคือเอาอย่างนี้เรามีทางเลือกนะคะโทรศัพท์ก็ยังใช้แต่ว่าแนวโน้มว่าน่าจะนะเร็วๆนี้นะคะเราจะได้คุยกันได้เด็กๆค่ะเรามีไลน์เด็กๆพิมพ์มาได้ที่ไลน์คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายค่ะพี่ๆค่ะพิมพ์มาได้ที่ไลน์ @jularadio นะคะเราจะได้คุยกันได้ส่งรูปก็ได้นะคะเราช่องทางนี้นะคะแล้วถ้าโทรได้มาหน่อยเราก็จะแจ้งให้ทราบทันทีนะคะ
2: ครับ
1: ตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่า4ช่วงจะได้ฟังอะไรเราจะ

0: เก่งคอมพิวเตอร์และใครอีกคนครับพี่แว่นพี่แว่นผู้ควบคุมเสียงของเราพี่แว่นโนบิตะนะครับ
1: ค่ะ
0: จากจุฬา
1: ก็มีพี่พันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้ครับวันนี้ป้าพันไม่มานะมา
1: พี่แว่นไม่มาแต่พี่พันนะ
0: ครับ
1: มีป้าพันค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: ครับ
1: ครบหมดทุกอย่างเรียบร้อยรายการยิ้มแย้มแก้มใสก็จะเริ่มนะคะเด็กๆอยู่บ้านฟังให้สบายอารมณ์กินขนมไปด้วยใช่มั้ยคะ
0: ใช่เลย
1: แต่ระหว่างกินอย่าพูดนะเดี๋ยวมันติดคอนะยิ่งมีแบบผลไม้มีเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปละหายใจไม่ออกเลยนะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะช่วงแรกจะเป็นคำถามป้าพันจะถามคำถามมันไม่ใช่ท่าหรอกวันนี
0: ้
1: มันจะเป็นคำถามที่ถามเด็กๆว่าเคยทำไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็บอกมานะคะมาฟังคำถามกันนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: เด็กๆคะถ้าเด็กๆฟังรายการอยู่ตอบกันหน่อยพี่พันถามว่าเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยก็ได้พี่ๆก็ได้นะคะเคยเก็บจานเก็บช้อนเก็บแก้วน้ำที่ตัวเองกินหลังจากกินข้าวเสร็จไหมคะเคยทำไหมคะ
0: เคยไหม
1: ทำไมถึงทำหรือทำไมถึงไม่ทำเคยไหมทำไมถึงทำทำไมถึงไม่ทำตอบด้วยนะคะ
0: น่าสนใจน่าสนใจนะครับก็เด็กๆครับเด็กๆพอกินข้าวเสร็จแล้วเคยเก็บจานชามถ้วยช้อนหรือเปล่าครับเนาะถ้าเคยก็บอกเคยเนาะถ้าไม่เคยก็บอกไม่เคยก็ได้
1: ค่ะ
0: วันนี้เราคงบอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ใช่ไหมครับเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้ค่ะแล้วทำไมถึงทำทำไมถึงไม่ทำด้วยนะคะ
0: นะก็ต้องตอบมาทางไหนดีครับประพันธ
1: ์ก็พิมพ์มาได้ที่ไลน์นะคะ
0: ครับ
1: พิมพ์มาได้ที่ไลน์อย่างเดียวนะเด็กๆขาคุณพ่อคุณแม่ขาไลน์แอดจุฬาเรดิโอค่ะ
0: ครับ
1: ไลน์แอดจุฬาเรดิโอสะกดช้าๆให้ฟังเลยนะคะจดไว้ด้วยนะคะ CHULARADIO นะคะ
0: ครับ
1: CHULARADIO อย่าลืมนะคะตอบกันมาลองพิมพ์ดูนะคะมาถามคำถามว่าเด็กๆกินข้าวเสร็จละเคยเก็บไหมจานที่กินข้าวแล้วเนี่ยแล้วช้อนซ่อมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะแล้วก็แก้วน้ำด้วยกินเสร็จแล้วเนี่ยเคยเก็บไหมคะทำไมหนูถึงเก็บล่ะคะ
0: ครับ
1: หรือบางคนบอกหนูไม่เก็บค่ะแล้วทำไมถึงไม่เก็บคะขอแค่เหตุผลได้เด็กๆค่ะ
0: ครับ
1: นะก็อยากตอบก็เชิญนะคะไลน์แอดจุฬาเรดิโอนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆ คิดไปก่อนก็ได้ฟังคำถามกันก่อนนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
0: ครับ
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

กนิทานสนุกสนุกของเรานะครับวันนี้เสนอเรื่องเจ้ากบตัวโตตัวนี้ตัวไม่โตตัวนี้ตัวเล็กร้องใหญ่เลยนะเรื่องมันก็เริ่มที่บึงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งเด็กๆครับบึงนี่มันคล้ายๆบ่อน้ำนะเด็กๆแต่ว่าใหญ่กว่าบ่อน้ำเยอะเลยแล้วก็จะมีน้ำตลอดปีเลยเรียกบึงใหญ่เลยเนาะบึงน้ำใหญ่ในบึงนี้ก็มีสัตว์น้ำมากมายเลยมีปลามีกุ้งมีหอยมีอะไรเต็มเลยมีแมลงน้ำด้วยมีกบอยู่เยอะด้วยที่ร้องไปเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในกบที่อยู่ในบึงนะแต่ว่าในบึงเนี้ยนอกจากกบตัวเล็กๆที่ร้องกันอยู่เนี่ยนะมีกบตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าใครเพื่อนเลยโอ้นี่เสียงใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วแต่มันจะร้องอบอบอบอบอบอบเนาะแล้วปากของเจ้ากบตัวนี้ก็กว้างมากเลยแล้วเจ้ากบตัวนี้เด็กๆรู้ไหมมันนอนเวลาไหนนอนตอนไหนนอนตอนกลางวันนะครับมันชอบนอนตอนกลางวันกลางวันมันก็จะหลับครกฟีครกฟีเอ้ยมันกบนี่กลนหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเนาะเข้าไปหลับมันจะเข้าไปแบบเข้าไปหลบในพงหญ้าที่มีต้นไม้อะไรเยอะแล้วก็หลับแล้วกลางคืนก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมามันจะเป็นยังไงครับเด็กๆมันจะหิวมากเลยเนาะโอ้หิวจังเลยหิวจังเลยเนาะแล้วก็กระโดดไปหากินแมลงนั่นเอง

0: ก็ไปหากินแมลงแล้วช่วงนี้เด็กๆหน้าฝนโอ้ฝนเยอะแต่แมลงนี่ก็ชอบเวลามีน้ำมีอะไรเพราะว่าแมลงบางอย่างก็ออกไข่ในน้ำไงก็ชอบมีอาหารก็มีเยอะเจ้ากบก็กินกินกินกินกินกินกินมากมายเลยนะครับแผลบตูมก็โตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆวันนั้นเจ้าแมลงปอบินผ่านมานะแผลบโอ้ยโดนกินไปแล้วเหรอเนี่ย
1: กินไปแล้ว
0: เหรออีกสองตัวบอกพวกเราหลบแล้วเจ้ากบปากกว้างมันมากินเราอีกแล้วโอ้ยเนี่ยนะเนี่ยนะครับเจ้ากบตัวนี้มันก็โตใหญ่มากเลยนะครับแล้วมันก็ด้วยความที่มันตัวโตใช่ไหมวันนั้นมันไปเจอปลาตัวโตนะมันบอกเอ๊ะเจ้าปลาเล็กๆหน่อยรู้ป่าวฉันเป็นกบเจ้าของบึงนะฉันโตที่สุดเลยนะเนี่ยเจ้าน่ะเดี๋ยวถ้าฉันโตกว่านี้อีกนิดเนี่ยฉันจะกินเจ้าเลยแหละเจ้าปลาย
1: ังไม่โตก็ไปไกลๆไป
0: ใช่แต่มันก็โตๆเอาเรื่องนะปลาบอกโอ้ยไม่เคยเห็นเจอกบตัวไหนโตๆขนาดนี้เลยเนาะนี่แหละครับนะโตๆมากเลยแล้วมันก็กระโดดไปเรื่อยอิ่มแล้วมันก็ไปนอนมันก็เดินแบบเด็กๆรู้ไหมทำไมเจ้ากบเนี่ยเขาถึงชอบนอนตอนกลางวันและตื่นมากลางคืนรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้ากบมันก็อธิบายให้กบตัวเล็กไหนกบตัวเล็กร้องหน่อยสิกบตัวเล็กร้องหน่อยนี่ฉันจะสอนให้เจ้ารู้นะเจ้ากบตัวเล็กการที่ฉันชอบนอนตอนกลางวันเนี่ยเพราะเจ้าสังเกตไหมตอนกลางวันมันมีพวกนกกระยางนกกระสามันหากินอยู่เห็นไหม
1: เห็นครับ
0: นั่นแหละมันจะจับพวกเรากินนะ
1: โอ้ล่ะครับ
0: เพราะฉะนั้นกลางวันเราหลบไปนอนกันให้มิดชิดเลยนะดีไหมนะแล้วกลางคืนเราค่อยออกมาหากินไงกลางคืนแมลงก็ออกมาถ้าเป็นคืนไหนเดือนหงายนะแมลงจะเยอะมากเลยอะ
1: นกกระยางมันไม่หลับทั้งกลางคืนหรอครับ
0: คืนมันก็กลับรังมันไปนอนนะสิ
1: อ๋อ
0: เนาะจำไว้นะเจ้ากบตัวเล็กนะนี่แหละครับเจ้ากบตัวโตมันใช้วิธีนี้แหละมันเลยรอดจากนกทั้งหลายมาได้แต่มันก็บอกว่ากลางคืนต้องระวังงูด้วยนะพวกงูมันออกมาหากินนะทีนี้เจ้ากบเขาก็ใช้วิถีชีวิตอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งเจ้ากบก็เตรียมตัวจะเข้านอนตอนกลางวันแล้วครับหลังจากมันหากินมาทั้งคืนแล้วใช่ไหมมันเตรียมจะนอนแล้วมันง่วงเลยแต่ว่ามันมองไปไม่ไกลนะมันเห็นแมลงที่มันไม่เคยกินมาก่อนเลยคือผีเสื
1: ้
0: อผีเสื้อบินโฉบไปโฉบมาโฉบมามันบอกเฮ
1: ้ย
0: ยังไม่เคยกินแมลงสวยๆขนาดนี้เลย
1: เฮ้ยสักแผลบนึงจะดีมาก
0: ดีไหมเนาะมันก็เลยขยับจากที่นอนมาทั้งๆที่เป็นกลางวันปกติมันจะไม่ออกจากที่นอนที่เป็นโพรงหญ้าเลยนะมันจะหลบนะแต่คราวนี้มันอยากกินผีเสื้อมากเลยมันเลยกระโดดแต่ก็ยังกินไม่ได้ผีเสื้อก็บินหลบเร็วครับฟึบฟึบฟึบฟึบมันก็บอกผีเสื้อจ๋ามาให้ฉันกินซะดีๆมาซะดีๆ
1: ให้กินนะ
0: ล่ายอมให้เรากินเถอะผีเสื้อก็ไม่ยอมนะครับระหว่างที่จุกกบมันออกมาไล่จับผีเสื้อตอนกลางวันนั้นนะครับมันไม่รู้ว่านกกระยางตัวนึงบินผ่านมาพอดีนกกระยางมองลงมาที่พื้นดินก็บอกโอ้เราไม่เคยเห็นกบตัวไหนตัวโตเท่านี้มาก่อนเลยจุกบตัวโตกำลังสนใจผีเสื้ออยู่เพราะฉะนั้นเราโฉบไปจับมันเอาไปกินที่หลังดีกว่าแล้วนกกระยางก็โฉบลงมาเลยครับเด็กๆเจ้ากบตัวโตก็กว่าจะรู้ตัวว่านกกระยางโฉบลงมาด้วยความรวดเร็วก็สายไปเสียแล้วนกกระยางได้คาบเจ้ากบแล้วก็บินขึ้นฟ้าไปเลย
1: ปล่อย
0: กระยางก็บอกไม่สนละได้แล้วโ
1: อ
0: ้ยไม่เคยเจอตัวโตขนาดนี้เลยเดี๋ยวจุกบก็ต่อสู้ใหญ่เลยครับนกกระยางก็คาบไปนะครับเด็กๆครับเด็กๆครับจุกบเนี่ยมันตัวใหญ่แล้วแรงมันเยอะไงมันก็สู
1: ้ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้น
0: ในที่สุดนกกระยางบอกคาบไม่ไหวแล้วปล่อยดีกว่า
1: โอ
0: ้นี่เจ้านกกระยางก็เลยอ้าปากจุกบก็เลยลอยละลิ้วละลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วลิ้วโอ้ยถ้ามันตกมาจากที่สูงอย่างเงี้ยมันก็ตายสิ
1: ตาย
0: แต่โชคดีครับเด็กมันตกลงมาในอ่างบัวครับที่บ้านหลังหนึ่งอ่ะบ้านประพันธ์หรือเปล่า
1: อืมใช่เลย
0: ตกลงมาในน้ำเสียงดังโอ้ยดังมากเลยแสดงว่าตัวใหญ่เนาะนะครับเจ้าของบ้านไม่รู้ประพันธ์หรือเปล่าวิ่งมาดูเอ๊ะอะไรตกลงมาในอ่างบัวเนี่ย
1: อุ้ย
0: แต่ไม่เห็นเจ้ากบมันรีบดำน้ำเข้าไปหลบก่อน นะแล้วมันก็ดำกบดันมิดเลยนกกระยางก็บอกโอ้ยแหมไม่น่าปล่อยหลุดจากปากไปเลยจะได้กินกบยักษ์อยู่แล้วเนี่ย ต่เจ้ากบก็เจ็บนะมันดูที่ขามันโอ้ยเจ็บจังเลย
1: โอ้ยจะเดินได้ไหมเนี่ย
0: ใช่มันก็ดำน้ำไปหลบอยู่ในอ่างบัวนะครับแล้วก็รอเวลาให้มืดค่ำก่อนเนาะจนเวลาผ่านไปครับเด็กขึ้นมาจากน้ำในอ่างบัวแล้วมันก็บอกเฮ้ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นน้ำเหมือนกันแต่มันแคบๆไม่กว้างเท่าไหร่เอ้ยแต่พอได้เหมือนกันแต่หิวจังเลยเจ้ากบมันก็มองไปว่าแล้วมันไม่ใช่ที่คุ้นเคยที่เราจะหาแมลงกินได้นี่มันที่ไหนนี่เนาะฝนตกค่ำก็ในบ้านของมนุษย์ก็เปิดไฟตรงนู้นดวงนึงตรงนี้ดวงนึงนะครับพวกแมลงก็มาเล่นไฟกันบินมาตอมกันใหญ่เลยเจ้ากบบอกเฮ้ยมีแมลงด้วยออกมากินดีกว่า

0: ตะกบเพราะกินแมลงในบ้านโอ้ยอร่อยทั้งเลยอร่อยทั้งเลยเฮ้ยบ้านคนนี้ก็มีแมลงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้พวกแมลงมาเล่นไฟนี่เองเนาะตอนนี้เจ้ากบรู้แล้วแหละว่าจะหาอาหารจากที่นี่ได้ยังไงเนาะ
1: แมลงเล่นไฟเป็นยังไงล่ะคะ
0: เด็กครับพวกแมลงเวลาเขาเห็นแสงไฟเขาจะมาตอมเขาชอบนะก็มาบินวนๆนั่นแหละจริงๆมันเหมือนดึงดูดเขาไงคนเราก็คิดว่ามาเล่นไงนะเจ้ากบก็มาจ้องสีแล้วก็กินสบายเลยแผลบแผลบแผลบเลยนะพอดีมีเสียงฝีเท้าของคนเดินผ่านมาเจ้ากบก็ตกใจอุ๊ยอะไรใครตัวโตมากระโดดหลบกันกระโดดลงน้ำกันแล้วมันก็โผล่ลูกตามาดูมันก็เห็นพวกมนุษย์เดินมาแล้วพวกมนุษย์ก็พูดว่ายังไงนะครับเนี่ย
1: เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้นะเราเห็นกบตัวเบลเริ่มเลยกระโดดลงในสระบัวบ้านเราละ
0: ใช่
1: ไม่ต้องกินแมลงได้เยอะแน่ๆเลย
0: ใช่เลย
1: ตามสบายเลยนะเจ้ากบ
0: นะเจ้ากบก็โผล่มามันไม่รู้หรอกครับว่ามนุษย์พูดว่าอะไรแต่มันพอมนุษย์ผ่านไปแล้วมันก็ขึ้นมากินแมลงต่ออีกนะครับแล้วเจ้ากบมันกินไปกินมากินมากินไปนะครับแล้วมันก็มองเห็นค้างคาวตัวหนึ่งบินโฉบมาซึ่งมากินแมลงเหมือนกันเจ้าข้างขาวก็ถามว่าอ้าวเจ้าเป็นใครเนี่ย
1: โอ้ข้ากบตัวโตไง
0: เหรออ
1: ืม
0: แล้วมาจากไหนแล้วเนี่ย
1: ข้าถูกเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนกกระยางอ
0: ๋อที่ชอบกินกบเหรอ
1: ใช่มันคาบมาแล้วมันตัวมันหนักตัวฉันหนักไงฉันดิ้นมันก็เลยปล่อยฉันหล่นตู้มาแล้วเนี่ย
0: เหรอ
1: ที่ไหนก็รู้ฉันก็ไม่รู้นะเนี่ย
0: เขาเรียกว่าบ้านของมนุษย์นะเนี่ย
1: เหรอ
0: ใช่ฉันอยู่ใต้หลังคาบ้านเขามาตั้งนานแล้วล่ะ
1: เขาใจร้ายไหม
0: ก็บ้านนี้ใจดีนะเขาไม่ทำร้ายสัตว์ต่างๆหรอก
1: โอ้ฉันก็อยู่ได้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วกลางคืนพอมีแสงไฟมีแมลงมาเจ้าก็มาช่วยกินแมลงให้เขา
1: แล้วก็แบ่งกันกินนะ
0: ใช่แล้วเนาะไปแล้วนะแล้วข้างคาวก็บินจากไปเจ้ากบก็นึกในใจว่าเอ้ยตอนแรกคิดว่าโชคร้ายโดนนกกระยางคาบมาแต่ตกมาที่นี่ก็โชคดีเหมือนกันเนาะอยู่บ้านมนุษย์ดีกว่าไม่กลับไปที่บึงแล้วจบแล้วครับพี่เด็ก
1: จบแล้วไม่แน่ถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าของเขาเห็นเจ้ากบบ่อยๆอาจตั้งชื่อให้ก็ได้
0: ไปได้
1: แล้วก็มีอังบัวส่วนตัว
0: ตัวใช่เลยนะครับ
1: จบแล้วค่ะนิทานให้เราคิดต่อได้สนุกสนานเลยนะคะ
0: เนาะ
1: แล้วก็โชคดีไหมล่ะที่ได้มาอยู่ที่ตกมาที่บ้านที่เขาใจดีไง
0: ใช่เลยคร
1: ับ ถ้าเขาใจร้ายแล้วเขาก็จะทำร้ายเจ้ากบไล่ตีอะไรก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: หรือบางบ้านอาจจะจับไปกินก็ได
1: ้
0: บ
1: ัว
0: ครับ
1: นิทานจบแล้วเด็กๆค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็สวัสดีมาแล้วนะคะพี่หมีสวัสดีพี่หมีครับวันนี้ไม่ส่งข่าวใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่นันทกรค่ะก็คือลุงโตของเรานี่เองนะคะคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนตอบเป็นคำถามเป็นรูปด้วยน่ารักที่สุดเลยคนอื่นๆอยากตอบไหมคะ
0: ครับตอบมาตอบคำถามก็คือแต่เด็กเวลาเด็กรับประทานอาหารเสร็จกินข้าวเสร็จเนี่ยเด็กๆเคยเก็บถ้วยจานชามช้อนอะไรของตนเองหรือเปล่าครับ
1: อืม
0: เก็บไปวางไว้ตรงที่เราจะล้างจานใช่ไหมพัน
1: ค่ะ
0: เด็กๆเคยไหมครับถ้าใครเคยก็ตอบได้นะเพราะอะไรทำไมถึงเก็บแต่ว่าถ้าไม่เคยก็ตอบก็ได้ว่าไม่เคยเก็บเลยก็ได้หมดเลยนะ
1: ค่ะแล้ววันนี้
0: ตอบทางโทรศัพท์ไม่ได้เนาะ
1: เนาะโทรศัพท์ยังเสียอยู่นะคะ
0: คร
1: เราก็สามารถพิมพ์ตอบได้นะคะ
0: คร
1: ับ ใครมีความสามารถด้านวาดรูปเหมือนลุงโตก็สามารถวาดรูปได้เหมือนลุงโตนะคะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะและเราก็จะให้ฟังเสียงไม่ใช่เสียงหรอกเราจะให้ฟังเพลงอ่ะเสียงเพลงนั่นแหละค่ะนะคะฟังเพลงเพราะๆกันวันนี้มีคนขอมั้ยมีน้องเอิงเอ่ยกับพี่นนท์ขอมางั้นฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก

พลงแรกก่อนนะคะยังไม่ใช่เพลงตามคำขอแต่เป็นเพลงตามนิทานค่ะมีเพลงที่ชื่อว่ากบกระโดดนะคะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเชิญฟังค่ะ

กระโดดลงน้ำดังจ้อมไปแล้วนะคะ มาทีนี้เป็นเพลงตามคำขอค่ะ จับมือตาจับมือยายค่ะ แต่คุณยายนั่งยิ้มเลยค่ะเพราะว่าที่จับมือนี่ไม่ได้จับมือเล่นๆอะไรนะคะเขาบีบนวดด้วยค่ะนะคะ เนี่ยคุณตายายก็มีความสุขนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะฟังเพลงจับมือตาจับมือยายค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วนะคะเพลงนี้น้องเอิงเอยฉายาคิตตี้ขอมาเชิญค่ะ

0: จับมือตาจับมือยายค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะไม่ได้จับธรรมดาแล้วเรามีบีบๆนวดๆด้วยนะคะ
1: ใช่เลย
0: ตาคุณยายก็มีความสุข
1: ตอนนี้ฝนตกอากาศเย็นคุณตาคุณยายบอกมือเย็นนะมาช่วยกันบีบนวดหน่อยคุณยายจะชอบใจ
0: พูดถึงฝนตกอากาศเย็นกลางคืนอย่าลืมใส่ถุงเท้านะคะ
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: เนาะ
0: ช่วยได้นะมันทำให้เราอุ่นนอนสบายเลยนะคะมาถึงยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเรามีเพลงอีกหนึ่งเพลงตามคำขอนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าลูกฉลามเป็นเพลงปังปอนคลับของพิงฟองนะคะพี่นนท์ฉายาชอบกินขนมขอไว้เชิญค่ะ
1: ครับ

0: ครับ
1: ลูกฉลามนะคะได้ฟังแล้วนะคะสองเพลงหมดแล้วค่ะแต่คันนี้เป็นเพลงที่ป้าพันเลือกมาให้เด็กๆอยากฟังเพลงไหนนะคะก็บอกมานะคะมีเพลงกบกระโดดไปแล้วใช่ไหมคะ
0: กบกระโดดไปแล้วครับ
1: เพลงที่อยากจะให้เด็กๆฟังก็คือกลางวันกลางคืนหรือว่าเพลงแมลงปอปีกใส
0: ใสครับ
1: หรือว่าเพลงเช้าแล้วสามเพลงก่อนก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: เลือกพี่แมวเลือกก่อนแล้ว
0: กลางวันกลางคืนครับ
1: กลางวันกลางคืนนะคะนี่เด็กคะกลางวันกลางคืนนะคะตอนนี้เป็นตอนเย็นนะยังไม่กลางคืนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ได้ฟังเพลงกลางวันกลางคืนกันก่อนนะคะโดย Kitty Tune เชิญค่ะ

0: วันกลางคืนพี่หมีบอกว่าต่อด้วยเช้าแล้ว
1: ดีครับ
0: ก็ฟังเพลงเช้าแล้วเลยนะคะอยู่ในอัลบั้มเจื้อเจ้าค่ะ
1: เพชรถลอกเลือดออกครับ
0: เช้าแล้ว
1: ครับ

0: าตรู่ตอนนี้ยังไม่เช้าตรู
1: ่ยังยังครับยังเย็น
0: ตอนนี้เย็นนะคะห้าโมงครึ่งค่ะเด็กๆค่ะตอนเย็นและมีพี่หมีนะคะพี่หมีเขาตอบมาไหมพี่หมีเขาขอเพลงมาใช่ไหมคะเขาตอบคำถามมาด้วยแล้วขอเพลงด้วยนะคะพี่หมีบอกทำไมไม่ถามว่าทำไมถึงไม่เก็บไม่ทำเขาถามแล้วนะ
1: ทำแล้วเด็กๆมีสิทธิ์ตอบได้หมดเลยเพราะเราถามว่าเด็กๆตอนที่กินรับประทานอาหารหรือว่ากินข้าวเสร็จเนี่ยเด็กๆเคยเก็บถ้วยจานชามช้อนของตนเองเนี่ยไปไว้ตรงที่สำหรับจะล้างทำความสะอาดหรือเปล่าเคยไหมใครเคยก็ตอบแล้วทำไมถึงเก็บแล้วก็ถ้าใครไม่เคยก็ตอบได้ว่าทำไมถึงไม่เก็บได้เลยได้หมดเลยนะครับ
0: พี่หมีอ๋อพี่หมีเขาตอบมาแล้วโอเคมีคำถามแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะตัวเล็กๆก็ทำได้ตอบได้นะคะกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยทำไมไม่ใช่ทำไมกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเคยเก็บจานเก็บช้อนอะไรที่อยู่บนโต๊ะไหมคะที่เรากินเป็นคนใช้เนี่ยค่ะนะคะเคยเก็บไหมคะเก็บไปที่ซิงค์ที่ล้างจานในครัวนะคะนะคะแล้วทำไมถึงเก็บล่ะคะหรือทำไมถึงไม่เก็บล่ะคะนะคะตอบกันด้วยนะคะ
1: ได้หมดเลยนะเด็กๆนะ
0: และเราก็จะฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้ตาประพันธ์แล้วล่ะระหว่างจะให้ฟังเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Beautiful Sky ตอนนี้สกาย Beautiful ไหมเด็ก
1: ๆยังมืดๆอยู่เลยอ
0: ่ะแต่ประพันธ์ออกมาจากบ้านนี่สกาย Beautiful เลยนะ
1: โอ้ก็ดีเลยนะคร
0: ับ สกายคือท้องฟ้า Beautiful คือสวยไม่มีเมฆเลยแต่มันตกมาก่อนนะตอนเช้าๆบ่ายๆเนี่ยตกพอบ่ายแก่ๆเนี่ยมันก็จะท้องฟ้าสดใสมากแดดออกนะคะก็ฟังเพลงฝรั่งกันนะชื่อว่า Beautiful Sky นะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับท้องฟ้าสวยงามนะคะเชิญฟังค่ะ

0: งนี้น่ารักดีนะเด็กๆค่ะ
1: ใช่เลยคร
0: ับ ใกล้เคียงกับเช้าแล้วของเรานะคะ
1: คร
0: ับอันนี้เขาก็บรรยายว่าท้องฟ้าตอนเช้าก็สวยสดใสนะคะแต่ตอนหลังก็จะมีฝนตกนะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตบนท้องฟ้าเราจะเจออะไรบ้างเราเจอเยอะแยะเลยตอนช่วงเช้าใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: เจอพระอาทิตย์เจอนกบินมาอะไรเงี้ยนะคะมีกลางคืนก็จะมีดวงดาวนะคะเพลงนี้เป็นเพลงเขาบอกว่าท้องฟ้าเนี่ยเป็นของทุกคนเลยนะคะสวยงามนะคะเพลงของ English Buds Kids นะคะและจากนี้ไปเราก็จะฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: ครับ
0: อ๋อวันนี้คุณยายอรุณศรีสวัสดีเราด้วยขอบคุณคุณยายค่ะนะคะคุณยายบอกว่าสวัสดีค่ะพระพันแล้วก็ทุกคนนะคะฟังอยู่นะคะเพลงก็เพราะมากใช่ค่ะเพลงเพราะมากนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงเพราะๆให้ฟังอีกนะคะคุณยายขานะคะแล้วก็คุณอมรก็สวัสดีมาด้วยนะคะสวัสดีคุณอมรนะคะสุขสันต์วันจันทร์นะคะโชคดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะฟังเพลงกันค่ะกับรายการเด็กๆยิ้มแย้มแก้มใสค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านนะคะที่กำลังประสบปัญหากันอยู่นะคะตาพี่แมวเลือกนะคะก็มีเพลงแมลงปอปีกใสเพลงเช้าแล้วฟังไปแล้วเด็กๆชอบนกสองเพลงค่ะ
1: ครับเอาเด็กๆชอบนกดีกว่า
0: เด็กๆชอบนกไหมคะ
1: ชอบสิแล้ว
0: ผู้ใหญ่ก็ชอบนกลองฟังดูนะคะเด็กๆชอบนกอยู่ในอัลบั้มตลกตุ๊กแกค่ะ

0: เด็กๆชอบนกไหมคะพี่ใหญ่ชอบนกไหมคะ
1: ชอบครับ
0: ชอบก็อย่าทำร้ายกันนะ
1: ใช่แล้วนกก็เสียงเพราะด้วยนะเออฟังเพลินเลยนะครับ
0: พูดถึงนกนะเจ้านกพิราบที่บ้านประพันธ์เด็กๆประพันธ์สงคราวมันเคยเล่าให้ฟังจำได้ไหมคะที่ขามันกุดน่ะ
1: มัน
0: น่าจะมีคนผูกมัดขามันนะแล
1: ้
0: วซึ่งแน
1: ่
0: นแล้วมันก็เลยแห้งแล้วก็โดนหลุดไปเลยม
1: ัน
0: ก็เดินแบบตีนหงุดกุดกุดนะแล้วก
1: ็
0: เดินไม่ถนัดแล้วเวลาจะกินอาหารก็ถูกเขาแย่งตลอดนะตัวอื่นก็ตีปีกปุบปุบปุบแย่งอาหารกินเจ
1: ้
0: านี้ก็แบบว่าหน้าจ่อยเลยนะคะเดินพอตกมานะแล้วมันก็จะรู้ว่าพันธุ์จะให้มันพิเศษนะคะม
1: ี
0: อาหารพิเศษแล้วก็บอกว่าชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเรียกมันว่าไงพันธุ์ลืมไปแล้วกุ๊กกุ๊กเรียกมันว่ากุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาทางนี้ลูกกุ๊กกุ๊กแล้วก็จะมีซอกเล็กๆนะพ
1: ัน
0: ธุ์ก็จะเทอาหารให้มันแล้วก็กุ๊กกุ๊กก็จะค่อยๆเล็ดรอดมาหาพระพันธุ
1: ์
0: เพื่อจะกินทั้งๆที่รู้ก็มันก็รู้นะว่ามันเราไม่ตีมันไงนะคะก็สรุปว่าเราเมตตามันนะคะก็อย่าไปตีมันเถอะเนาะ
1: ค
0: ราวนี้ก็มาถึงยิ้มแย้มแก้มใสของเราจะมีเพลงต่อไหมนะแล้วอีกหนึ่งเพลงที่พี่หมีเขาอยากฟังนะคะชื่อเพลงว่าแมลงปอปีกใสนะคะเป็นเพลงของวงสองวัยนะคะเชิญฟังค่ะ

0: ก็เพราะได้ฟังกันแล้วนะคะจากรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะอยู่เพื่อนเพื่อนเด็กๆและผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็มีน้องแคลร์น้องคลาร์กคุณพ่อธงนะคะก็เขียนพิมพ์ตอบมานะคะน้องแคลร์น้องคลาร์กตอบมาด้วยแล้วก็มีใครคะไม่มีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: อยากอ่านเยอะๆอ่านเด็กๆคะเด็กๆอยากตอบไหมคะ
1: ใช่เลยคำถามเราก็คือเด็กๆเวลารับประทานอาหารหรือกินข้าวเสร็จเนี่ยเด็กๆเคยเก็บจานชามถ้วยช้อนอะไรของตัวเองเอาไปที่สำหรับล้างจานหรือเปล่าครับเคยไหมนะถ้าใครเคยก็ตอบแล้วว่าตอบด้วยว่าทำไมถึงเก็บแต่ถ้าใครไม่เคยเก็บเลยตอบได้ไหมประพันธ
0: ์ได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่าไม่เคยเก็บเลยครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับ
1: เพราะอะไรก็ตอบได้เหมือนกันนะครับนะคะ
0: อยากรู้อยากรู้นะคะ
1: ครับ
0: นี่มาละตอบเสริมแล้วว่าเพราะอะไรขอบคุณมากนะคะน้องแคร์น้องคลาร์กคุณพ่อค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะหุ้ยน้องแคร์น้องคลาร์กน้องแคร์น้องคลาร์กตอบมาด้วยว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะคะอ๋อตอบมาแล้วค่ะ
1: ตอบแล้วใช่ไหมครับ
0: ตอบมาแล้วค่ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเราจัดรายการกันสดๆนะคะคือคุยกันเหมือนกับญาติพี่น้องคุยกัน
1: ก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆได้ฟัง
0: นะคะสดๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีเวลากันอีกประมาณสักนาทีครึ่งพี่แม็กเขาก็พี่แม็กเขาก็เตรียมนุ่งแล้วนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่าเนาะวันนี้วันนั้นเพิ่งได้ยินเด็กๆเลยเขาบอกว่าตอนนี้ปิดเทอมใช่ไหมเด็กๆอยากไปเที่ยวแต่ว่าน้ำท่ว
0: ม
1: แล้วพี่แม็กได้ยินเด็กคนนึงเขาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วเขาให้แม่ซื้อของนี้ให้เขาบอกว่าเราไปเที่ยวไม่ได้ซื้อสีให้หนูไว้วาดรูปแล้วกันนะเขาจะวาดรูปอยู่กับบ้านครับเด็กๆโอ้โหน่ารักจังเลยนะก็เลยนึกถึงเพลงนี้แหละครับถ้าเรามีดินสอสีเราก็ต้องมีเจ้าตัวนี
0: ้
1: เน
0: าะ
1: นะครับเรามาฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับเจ้ากบเตรียมร้องเลยนะ

0: จะจบแล้วต้องรีบเสียงดังๆ เดี๋ยวไม่ได้ส่งเสียง
1: น่ารักจังเลยแล้วไปไหนไม่ได้เราวาดการ์ตูนอยู่กับบ้านกันก็ได้ นะ
0: แล้วก็มีคุณพ่อน้องแคลร์นะคะส่งข่าวเล่าเรื่องมาบอกว่าอ่านหนังสือของพี่แมวเรื่องวันที่โลกไร้แมวไร้แมวแปลว่าไม่มีแมวไร้นะวันที่โลกไร้แมวสนุกดีค่ะ
1: ค
0: แต่วันนี้ไปหาหม
1: ม
0: ไปหาหมอฟันนะ
1: ค
0: ะไปหาหมอฟันด้วยนะคะ
1: ค
0: ได้ลูกโป่งเจ้าปัญหามา เป็นยังไงอ่ะ
1: เป็นยังไง
0: น้องแคลร์เป็นคนพิมพ์ค่ะลูกโป่งเจ้าปัญหาแปลว่าอะไร
1: อาจจะเป็นหนังสือนิทานชื่อลูกโป่งเจ้าปัญหาใช่ไหม
0: ใช่ไหมคะ
1: เนาะ
0: หรือว่าเป็นลูกโป่งจริงๆแล้วมันเจ้าปัญหามากมันลอยไปแล้ว
1: แล้วว่าไปตรวจสุขภาพฟันกันใช่ไหมครับ
0: หรือว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับฟันคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะอ่านคำตอบเด็กๆแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ที่เราถามไป
1: ถามว่าเด็กๆพอรับประทานอาหารกินข้าวเสร็จได้เก็บถ้วยช้อนจานชามหรือไม
0: ่
1: ใครเก็บหรือว่าไม่เก็บก็เด็กๆเขาตอบว่ายังไงครับ
0: มีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวพี่หมีเป็นพี่โตๆแล้วนะคะ
1: คร
0: ับพี่หมีก็ฟังรายการเรามาเป็นนานมากแล้วค่ะพี่หมีตอบว่า
1: ครับ
0: ผมไม่เคยเก็บครับกินเสร็จก็ลากไปวางที่ย่าหรืออาบอกครับนะคะพระพันธ์ก็อ่านแล้วพระพันธ์ก็สงสัยว่าทำไมต้องลากไปวาง
1: สิเนาะ
0: นะคะผมขอบอกอีกทีว่าผมเป็นคนพิการเดินไม่ได้ตั้งแต่เกิด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะเก็บในที่เก็บจาน
1: ครับ
0: ที่อ๋อที่เก็บจานมันอยู่ด้านล่างซึ่งผมก็เดินลงไปเก็บไม่ได้แน่นอนครับเข้าใจแล้วพี่หมีขานะคะขอบคุณที่ตอบมานะครับลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนอันนี้ฉายาเขานะคะตอบว่าเก็บจานสิครับนอกจากเก็บแล้วเนี่ยก็ต้องล้างอีกครับแบบนี้ครับแล้วก็วาดเป็นการ์ตูนพอดูการ์ตูนลุงโตก่อนอยู่ไหนอ่ะนี่นะการ์ตูนลุงโตก็คือมีเด็กผู้ชายนะคะนั่งล้างจานอยู่เปิดก๊อกน้ำแต่ต้องปิดน้ำบ้างนะลุงโตแล้วก็น้ำมันไหลท่วมนะ
1: ไม่ใช่ว่าเปิดตลอดนะลุงโตเสียดายน้ำ
0: นะคะแล้วก็น้องแคลร์ฉายานอนหลับตอบว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็เก็บค่าเก็บจานนะคะเพราะคุณแม่สั่งให้เก็บค่ะส่วนน้องคลาสฉายานอนดินก็ตอบว่าเก็บครับเพราะคุณแม่สั่งให้เก็บเหมือนกันครับนะสรุปว่าควรจะเก็บนะคะ
1: ควรจะเก็บครับ
0: ควรจะเก็บเพราะว่าตอนหนูยังตัวเล็กๆแต่ควรจะเก็บได้ไงคะ
1: ก็ฝึกเอาไว้ไงแล้วเนาะ
0: ไง
1: เราไปอยู่ในสังคมที่ก็มีระบบระเบียบแบบนี้นะ
0: ใช่ควรจะเก็บนั่นเด็กๆค่ะ
1: ไม่ยากเลยก็ถือไปที่วางที่นั่นนะครับ
0: ค่ะก็ดีมากนะคะควรจะเก็บอันนี้ก็รางวัลค่ะเป็นการฝึก
1: ค่ะ
0: ให้เรามีความเขาเรียกว่ามีความมีส่วนร่วมในบ้านเราค่ะ
1: ช
0: ่วยเหลือกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีมากๆเด็กๆเก่งมากเลยนะคะที่ช่วยกันเก็บนะคะส่วนพี่หมีเข้าใจได้ค่ะตอนนี้ก็ 17:53 นาที50วินาทีนะคะพี่คุณพี่พ่อ
1: คุณพ่อน้องแกลน้องกล้า
0: คุณพี่พ่อธงนะคะมันคือรูปเป็นแมวแล้วก็หลุดเป็นเส้นยาวๆอ๋อที่บอกว่าเป็นปัญหานะคะเด็กๆขาหมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากที่เราฟังรายการด้วยกันแล้วคุยอยู่ด้วยกันนะคะส่งข่าวตลอดถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะยังไม่ดีนะคะแต่ว่าเราพิมพ์ส่งข่าวกันได้นะคะ LINE Ajula Radio นะคะตอนนี้ยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลานะคะมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5-6 โมงเย็นทาง Ajula Radio Plus FM 101.5 นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: อ
4: ้
5: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี่
2: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้ติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันจนถึงวันนี้ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้แสดงความยินดีกับนิสิตจุฬาที่ได้ไปร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและคว้าเหรียญทองกับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเทควันโดมาได้สำเร็จเริ่มกันที่บัลลังก์ทัพทิมแดงจากคณะนิเทศศาสตร์ที่น้องได้คว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมคนที่2ก็คือพัชรกันพูนเกิดจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่คว้าเหรียญทองแดงเทควันโดรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมและณัฐกมลวาสนาจากคณะอักษรศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทควันโดรุ่นน้ำหนัก57กิโลกรัมความสำเร็จของนิสิตจุฬาทั้ง3คนที่ได้คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของนิสิตนักกีฬาจุฬาที่ได้สร้างผลงานโดดเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยสร้างความภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศและที่สำคัญก็ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยครับและมากันที่เรื่องต่อไปครับคุณผู้ฟังในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.รัตติยาภูละออจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมทุกวัยมีความหมายกับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติและกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนต่างวัยเรียนรู้ร่วมกันเพื่อร่วมสร้างสังคมที่เคารพความหลากหลายเห็นคุณค่าของประสบการณ์และเปิดโอกาสให้คนทุกวัยมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตร่วมกันโดยนิทรรศการและกิจกรรมก็ได้จัดขึ้นที่โถงชั้น5ของหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและก็ได้ชวนสังคมมาทบทวนอคติทางอายุหรือการตัดสินและปฏิบัติต่อบุคคลจากอายุผ่านภาพถ่ายเรื่องเล่าจากชีวิตจริงและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนต่างวัยได้มาพบปะรับฟังและเรียนรู้ร่วมกันโดยนำเสนอความหลากหลายของชีวิตความสามารถความฝันและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุรวมถึงบทบาทในฐานะผู้สร้างสรรค์
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการลงหมอและรายการสุขภาพเวลา 17:00 น. 23:00 น. ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
4: FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all that want me.
5: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนสิริกิติ์และเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึง เพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกลกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัว อีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านกับการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชาววิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วง

0: ประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมทันที
3: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
2: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
4: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออก

0: เป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
1: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bankระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินเพราะมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินท

0: เขารู้เดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วม
1: ค่าเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยหอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
4: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นาทีถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
5: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสส

0: วัสดีค่ะและนี่คือรายการสุขภาพดีดีนะคะกับพี่หมีรัศมีมณีนินค่ะมาวันนี้นะคะจะชวนกันมาขยับบ้างค่ะมีใครที่วันนี้รู้สึกแบบไม่ค่อยได้ขยับนอนนั่งดูมือถือมีไหมคะมาขยับกันค่ะแค่ขยับความดันก็ลดนะคะแค่ขยับความดันก็ลดอันนี้คือประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะเวลาที่พูดถึงโรคความดันหรือถ้าเกิดจะพูดเต็มๆนะแบบเต็มยศเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าโรคความดันโลหิตสูงคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าคนที่เป็นความดันเนี่ยเฮ้ยต้องระวังนะอย่าออกแรงอย่าเหนื่อยอย่าเดินเร็วอย่ายกของหนักเพราะกลัวว่ายิ่งขยับความดันมันจะยิ่งสูงบางคนนะคะถึงกับหยุดออกกำลังกายไปเลยเพราะคิดว่าเราเป็นความดันแล้วหมอบอกว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงร่างกายไม่เหมือนเดิมเราต้องอยู่นิ่งๆอ้าวแล้วตกลงมันเป็นยังไงล่ะนี่เราต้องอยู่นิ่งๆหรือเราต้องขยับมากเกินไปเอ้าเดี๋ยวเกิดโรคมันเป็นมากขึ้นแล้วจะทำยังไงกันล่ะนี่วันนี้ค่ะก็เลยจะชวนมาคุยกันนะคะว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะโรคฮิตในตอนนี้เนี่ยค่ะสามารถขยับในที่นี้ก็คือออกกำลังกายนั่นเองนะคะสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่จะออกกำลังกายอย่างไรจะขยับขยื่นร่างกายอย่างไรแบบไหนที่จะช่วยให้ความดันของเราเนี่ยมันดีขึ้นอย่างปลอดภัยไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปวันนี้แน่นอนค่ะพี่หมีไม่ได้คุยคนเดียวนะคะวันนี้อบอุ่นมากๆเลยค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะซึ่งวันนี้เราจะได้พบกับอาจารย์ดร.พงศธรศรีทับทิมนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาพละศึกษาและนันทนาการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะและอาจารย์ปริญญาสำราญบำรุงค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาพละศึกษาและนันทนาการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอาจารย์ค่ะก็อยู่ภาควิชาเดียวกันคณะเดียวกันและมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโกวิทจอมคำค่ะทีมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการขยับขยื่นคือการออกกำลังกายเพื่อให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันดีขึ้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์พงศธรกันก่อนดีกว่านะคะว่าสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้อบอุ่นมากๆเลยนะคะกับอาจารย์ทั้ง3ท่านที่ให้เกียรตินะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่หมีอยากจะแบบว่าขอคำอธิบายเนาะความรู้จากท่านอาจารย์พงศธรก่อนก็แล้วกันนะว่าคือพี่ป้าน้าอาหลายคนนะคะตอนนี้ค่ะที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่าว่าแต่พี่ป้าน้าอาเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็เริ่มเป็นแล้วนะคะ 40-50 นี่ก็เริ่มเป็นแล้วล่ะแล้วบางทีเนี่ยก็ไม่ค่อยกล้าแบบขยับตัวไม่ค่อยอยากออกกำลังกายคือบางคนก็กลัวว่าถ้าขยับจะออกกำลังกายเยอะเกินไปอย่างเงี้ยกลัวว่าความดันมันจะพุ่งกลัวจะเวียนหัวกลัวจะล้มบางคนแค่เดินไปโรงพยาบาลพอไปวัดความดันเอ้าตายแล้วความดันขึ้นสูงซะงั้นนะคะก็ยิ่งกลัวไปกันใหญ่เลยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราพุ่งออกกำลังกายไม่ได้แล้วล่ะในทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยค่ะอาจารย์มุมมองความรู้ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรคะการขยับตัวการออกกำลังกายสำหรับคนที่เป็นความดันอันตรายจริงหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับท่านที่ได้เชิญนะครับมาพูดคุยให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็การออกกำลังกายนะครับจริงๆเราต้องมองประเด็นแรกก่อนครับว่าเหตุใดทำไมเราเดินนิดเดียวเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราไปรับวัดความดันเนี่ยความดันถึงขึ้นแล้ว จริงๆแล้วอาการพวกนี้ครับเป็นทุกคนถึงแม้ว่าคนที่ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะพบเจออาการเหล่านี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในขณะที่เราขยับตัวนะครับหัวใจเนี่ยซึ่งเป็นอวัยวะหลักในการทำงานในการสูบฉีดเลือดเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นครับเพื่อต้องการที่จะส่งอาหารออกซิเจนต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้ออวัยวะส่วนต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินเสร็จแล้วแล้วเราไปวัดเลยทันทีเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้ความดันโลหิตของเราเนี่ยพุ่งสูงขึ้นได้แต่มันจะเป็นชั่วคราวนะครับพอเรานั่งพักสักครู่สัก 10-15 นาทีเนี่ยไอ้ตัวความดันตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะลดต่ำอยู่ในสภาวะปกติอันนี้ในมองในมุมมองที่คนที่ไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ครับกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นโรคความดันอยู่แล้วหรือไม่เป็นทีนี้แล้วการขยับตัวเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยมันอันตรายหรือมันน่ากลัวอย่างที่คิดไหม
0: ค่ะ
1: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวอันตรายนะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนยาชนิดนึงเลยด้วยซ้ำโดยเฉพาะการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือหัวใจแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็ส่งผลทำให้ตัวของหลอดเลือดต่างๆเนี่ยมันเกิดความยืดหยุ่นเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับมันเป็นผลโดยตรงที่จะทำให้ความดันของเราเนี่ยมีโอกาสลดลงหรืออยู่ในสภาวะปกติได้ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเทียบเท่ากับการกินยาเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วเราจะขยับตัวยังไงให้ปลอดภัยใช่ไหมครับทีนี้เป็นประเด็นที่พี่ป้าน้าอาหรือแม้แต่เพื่อนๆของผมเองเช่นเดียวกันครับก็จะมีความพะวงในเรื่องของการขยับตัวเอ๊ะฉันเป็นความดันนี่ฉันจะขยับตัวได้ไหมความดันจะขึ้นไหมเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกไหมแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องมองว่าอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจดูอาการและเช็คอย่างละเอียดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องให้แพทย์เป็นผู้ประเมินหลังจากประเมินแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำอาจจะกินยาไหมหรือไม่ต้องกินอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ทีนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อโดยปกติแล้วเนี่ยแพทย์มักจะแนะนำให้ไปออกกำลังกายใช่ไหมครับทีนี้ออกกำลังกายยังไงให้ปลอดภัยก็เราต้องเริ่มจากสิ่งแรกครับเริ่มจากน้อยไปมากง่ายไปยากอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นทั่วไปอยู่แล้วนะครับอาจจะเริ่มจากการขยับตัวเดินช้าๆ10-15 นาทีค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละสัปดาห์นะครับเพื่อเพิ่มการคุ้นชินของร่างกายไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับก็คืออาจจะห้ามกั้นหายใจนะครับหรือออกแรงยกของหรือไปเวทเทรนนิ่งหนักๆแบบนี้ครับอันนี้อาจจะอันตรายต่อความดันมากๆเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับซึ่งอาจจะทำให้ตัวความดันเนี่ยมันพุ่งสูงเกินไปแล้วก็เกิดอาการต่างๆที่เป็นอันตรายตามมาได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการสังเกตอาการตัวเองครับว่าหลังจากออกกำลังกายไปแล้วเรารู้สึกเวียนหัวไหมแน่นหน้าอกหรือเปล่าอันนี้จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับก
0: ็
1: โดยสรุปครับว่าการที่เป็นความดันสูงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับแล้วก็การขยับตัวเนี่ยก็หรือการออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งอันตรายเสมอไปนะครับก็ผมมองว่าเป็นยาที่จะช่วยให้ความดันโลหิตสูงหรือโรคความดันตรงนี้เนี่ยสามารถลดลงได้หรืออาการดีขึ้นได้นะครับผม
0: ค่ะแหมถ้าพูดถึงความดันโลหิตสูงบางทีพี่หมีก็มักจะนึกถึงหลายคนนะที่หมอบอกว่าตอนนี้ความดันมันอยู่ในระดับสูงอยู่เหมือนกันนะต้องระวังบางทีก็อาจจะแบบตกใจแล้วส่วนใหญ่เนาะก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรืออาจจะเป็นคนที่ออกกำลังกายแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบสม่ำเสมออะไรประมาณนี้นะคะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยค่ะอาจารย์กลุ่มของคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วพอหมอบอกอ่ะก็ประมาณว่าทำตัวไม่ค่อยจะถูกประมาณนั้นว่าจะทำอย่างไรใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกว่ามันต้องค่อยๆก่อนนะแต่ว่ามันดีทีนี้ไอ้ขั้นตอนของการเริ่มออกกำลังกายเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีวิธีไหมคะว่าเราจะ เราจะเริ่มจากประเภทไหนดีอย่างเช่นเอ๊ะเราควรจะวิ่งไหมเอ๊ะหรือว่าเราควรจะเวทเราควรจะไปเต้นแอโรบิกจะได้ไหมหรืออ่ะข้างบ้านมีสระว่ายน้ำอีมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันอะไรแบบนี้เพราะการออกกำลังกายมันก็มีหลายอย่างพอมีวิธีไหมคะว่าเนี่ยคนที่ความดันสูงเนี้ยค่ะอันไหนน่าจะโอเคหรืออันไหนอาจจะต้องระวัง
1: ครับผมก็จริงๆแล้วอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งที่สนใจก่อนเป็นอันดับแรกครับเพราะว่าผมมองว่าถ้ากิจกรรมที่น่าสนใจทำและสนุก มันก็จะสามารถทำได้อย่างยั่งยืนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการเริ่มการออกกำลังกายจริงๆผมมองว่าเริ่มจากตัวบุคคลแค่คิดผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์ต่อคนนั้นแล้วครับส่วนกิจกรรมตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยครับแล้วก็ความเหมาะสมจริงๆเราอาจจะเริ่มจากการออกกำลังกายที่บ้านก็ได้ครับตอนนี้หลายๆคนก็มีทั้งตัวของโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็พี่ป้าน้าอาเดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงโซเชียลมีเดียได
0: ้
1: อย่างรวดเร็วแล้วเพราะนั้นในโซเชียลเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบของการออกกำลังกายแล้วทำให้เราออกกำลังกายตามเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะหรือการเคลื่อนที่เปิดเพลงอยู่บ้านเนี่ยครับก็สามารถทำได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆหรือถ้าไม่รู้จะทำอะไรเลยเอ๊ะฉันจะทำอะไรดีก็รองเท้าคู่เดียวครับแล้วก็ลองเดินออกไปเดินตามหมู่บ้านตามสวนสาธารณ
0: ะ
1: เดินชวนลูกชวนเพื่อนเดินคุยกันไปแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามองตามหลักการของการออกกำลังกายเนี่ยมันอาจจะต้องมีส่วนของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องความหนักเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนครับที่อาจจะต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีว่ากิจกรรมการออกกำลังกายหรือการขยับตัวของเขาเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือมีความหนักแค่ไหนนะครับถ้าเป็นเบื้องต้นเราอาจจะประเมินความหนักของการออกกำลังกายในทุกๆกิจกรรมไว้ในระดับ2ผมมองว่าเป็นระดับ2ก็คือระดับที่เหนื่อยขึ้นมานิดนึงแต่เราสามารถพูดคุยได้ปกติแบบนี้ครับมันก็จะสามารถทำให้พี่ป้าน้าอาได้ออกกำลังกายด้วยความสนุกด้วยไม่เหนื่อยเกินไปด้วยเราก็ได้ประโยชน์ต่อระบบหัวใจโดยตรงด้วยครับ
0: อย่างถ้าเกิดว่าตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยค่ะมันควรจะประมาณสักกี่นาทีดีคะอาจอย่างสมมติเริ่มจากเดินเฉยๆสำหรับคนที่ฉันขี้เกียจออกกำลังกายแต่ตอนนี้ฉันคงจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอะไรประมาณนี้ครับ
1: ครับผมก็อาจจะเริ่มสัก15-20นาทีก็ได้ครับเป็นเบื้องต้นจริงๆแล้วโดยตามหลักแล้วอาจจะเกิน20นาทีขึ้นไปหรือ30นาทีขึ้นไปเนี่ยอันนี้กำลังดีครับผ
0: ม
1: แต่ถ้าเป็นการเริ่มวันแรกๆครับถ้าเราไปเริ่มหนักเลยเราไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยในชีวิตสมมตินะครับ
0: ค่ะ
1: การออกกำลังกายต่อเนื่อง30นาทีสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะโอ้โหฉันเหนื่อยมากเลย30นาทีใช่ไหมครับหลังจากนั้นฉันเอาแล้วพอแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเริ่ม15นาทีก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นหนักสลับเบาหรื
0: ออ
1: ย่างเช่นเดินอาจจะเร่งความเร็วขึ้นมานิดนึงแล้วก็เบาลงมาอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เราอยากที่จะไปออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันหรือในทุกๆสัปดาห์ได้ครับผม
0: อย่างเช่นเห็นเพื่อนๆเขาไปเต้นแอโรบิกกันเขาก็ชวนเราอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปทำกับเขาบ้างดีกว่าพอทำได้สักพักหนึ่งโอ้ยตามไม่ทันเริ่มแฮกแฮกแฮกแฮกความดันฉันจะเป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวพอไปไปมาๆไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวความดันขึ้นอย่างนี้อาจารย์จะให้กำลังใจยังไงคะมือใหม
1: ่สำหรับมือใหม่เราไปเต้นแอโรบิกใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: กิจกรรมแอโรบิกก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความหนักขึ้นมาระดับหนึ่งถ
0: ้
1: าเมื่อกี้ผมมองว่าการออกกำลังกายเริ่มต้นหรือการเดินเนี่ยมันอยู่ในระดับ2อันนี้ถ้าสมมติว่าเราสมมติเกณฑ์ขึ้นมานะครับ1ถึง5เนี่ย2นี่ก็คือ1ก็คือไม่เหนื่อยเลย2ก็คือเหนื่อยขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเป็นการเต้นแอโรบิกเนี่ยผมมองว่าในบางช่วงเวลามันอาจจะขึ้นไปถึงระดับ3หรือระดับ4ได้เลยมันก็จะเหนื่อยมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเหนื่อยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะถูกลบล้างด้วยความสนุกเพราะว่าในการเต้นแอโรบิกเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มีเสียงเพลงใช่ไหมครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ที่เราทำแบบเพลินๆนะครับเรา
0: ถ้าทำตามได้
1: ไปแต่พอใช่ใช่ครับตอนนั้นไม่เหนื่อยหรอกครับตอนทำอ่
0: ะ
1: พอหลังจากเต้นโอ้โหฉันเหนื่อยจังเลยฉันไม่ไหวแล้วแล้วทีนี้
0: เหงื่อโชกเลย
1: ตรงนี้ครับอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางที่ที่เราไปเต้นแอโรบิกเนี่ยเขาอาจจะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาระยะเวลานึงแล้วเพราะฉะนั้นผู้นำแอโรบิกเนี่ย ขาไม่สามารถรู้ได้ว่าคนที่มาเต้นเนี่ยอยู่ในระดับไหนเขาอาจจะเต้นอย่างแอดวานซ์เลยแล้วเราไปไม่ทันเพราะเราเต้นไม่ทันใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกไม่สนุกไงครับเพราะนั้นอาจจะเป็นกิจกรรมที่ต้องดูนิดนึงอาจจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะครับแอโรบิกเริ่มต้นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องดูตัวของช่วงเวลาที่เขานำกิจกรรมตรงนั้นก็อาจจะช่วยได้นะครับ
0: ค่ะอย่างวันก่อนเนาะพี่หมีก็เจอกรณีนี้เหมือนกันนะก็คือน้องข้างหน้าเขาเต้นอยู่ข้างหน้าเขาเต้นสวยมากเลยอะปรากฏว่าพอไปเขาออกมาจากวงเราก็เอ๊ะเป็นอะไรเขาบอกวันนี้รู้สึกหน้ามืดเราก็แปลกใจเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าความดันต่ำหรือเปล่าเขาบอกเปล่าความดันสูงก็เลยบอกว่าเอ๊ะสงสัยครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพแล้วมั้งแบบมีอาการหน้าซีดนิดนึงทั้งที่จริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่เต้นสวยมากแล้วก็สนุกกับการเต้นมากอันนี้ก็แบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ที่บางทีเนี่ยอาจจะต้องแบบต้องระวังหรือว่าต้องแบบมีข้อควรระวังอะไรบางอย่างกับการออกกำลังกายแบบนี้ค่ะ
1: ใช่ครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าการออกกำลังกายไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะครับจริงๆถ้าทำกิจกรรมนั้นมาแล้วสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนึ่งสิ่งที่จะต้องพึงระวังก็คืออาจจะต้องหมั่นตรวจสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุใกล้เลข4นะครับ40หรือ30กว่าเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเริ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความดันสูงแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าหมั่นตรวจสุขภาพครับอาจจะมีเดี๋ยวนี้ผมมองว่าไอ้ความดันที่ไว้พกพาไว้ที่บ้านนะครับมันก็จะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้วอาจจะวัดตอนเช้าอย่างเงี้ยครับเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเอ้ยตอนนี้ฉันยังอยู่ในสภาวะที่เป็นความดันปกติอยู่นะอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยเป็นการรีเช็คร่างกายอยู่เสมอทีนี้เราก็จะสามารถออกกำลังกายได้อย่างไม่ระแวงและไม่ต้องระวังอะไรมากแล้วทีนี้สำหรับคนที่คนพบว่าเอ้ยตัวเองความดันสูงเพราะนั้นกิจกรรมต่างๆที่มันหนักจนเกินไปเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังแต่จะเลี่ยงให้ลดความหนักลงมาสักนิดนึงไหมหรือ โอเคฉันชอบแบบกิจกรรมแอโรบิกแต่ฉันรู้สึกหน้ามืดและล่าสุดลองปรับเปลี่ยนไปเดินเร็วแล้วก็ดูสังเกตอาการอีกสักระยะไหมว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามันดีขึ้นแล้วโอเคลองกลับไปทำอีกทีนึงเนี้ยครับมันก็อาจจะเป็นการตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นที่ทำให้เรายังสนุกกับกิจกรรมนั้นได้อยู่ด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วในมุมของวิทยาศาสตร์การกีฬานอกจากช่วยในเรื่องของความดันแล้วเนี่ยนะคะการขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายเนี่ยมันยังช่วยลดความเสี่ยงช่วยบรรเทาอาการของโรคอะไรได้อีกบ้างคะอย่างเช่นเบาหวานไขมันในเลือดสูงปัญหากล้ามเนื้อในวัยสูงอายุอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆการออกกำลังกายเนี่ยมันส่งผลประโยชน์หลายอย่างต่อหลายๆระบบในร่างกายเลยนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นไปก็คือหนึ่งเลยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนี่คือเรื่องของระบบหัวใจพอเราฝึกระบบหัวใจมากๆหัวใจแข็งแรงขึ้นหลอดเลือดเกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ส่งผลต่อความดันที่ดีขึ้นแน่นอนส่วนเรื่องของไขมันในเลือดเมื่อเรามีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนี่นะครับ20นาทีขึ้นไปเนี่ยตัวของไขมันเนี่ยร่างกายจะดึงเอาไขมันไปใช้เพราะฉะนั้นไขมันต่างๆที่เกิดการสะสมตามเส้นเลือดหรือตามรูปร่างร่างกายของเราต่างๆเนี่ยก็จะถูกดึงไปใช้เช่นเดียวกันตรงนี้มันก็จะสามารถลดตัวของปริมาณไขมันในเลือดลงได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนผลทางด้านความแข็งแรงทางด้านร่างกายโดยเฉพาะคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของความแข็งกล้ามเนื้ออันนี้ก็สามารถพัฒนาได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับถ้าเราอยากจะพัฒนาเรื่องของระบบหัวใจให้แข็งแรงขึ้นเราอาจจะเน้นเรื่องของความต่อเนื่องในการใช้การออกกำลังกายเช่นการเดินการวิ่งเหยาะหรือการปั่นจักรยานตรงนี้ครับก็จะส่งผลโดยตรงต่อระบบหัวใจแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาเรื่องของระบบตัวของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นอาจจะมีการใช้น้ำหนักหรือการเวทเทรนนิ่งเข้ามาเสริมก็จะช่วยพัฒนาเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับพอเราเวทเทรนนิ่งเราฝึกกล้ามเนื้อไปแล้วเนี่ยทางกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ร่วมกันเพราะนั้นคนที่มีสภาวะกระดูกพรุนหรือความแข็งแรงของกระดูกที่น้อยเนี่ยมันอาจจะส่งเสริมทำให้เ เกิดความแข็งแรงตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ
0: ค่ะทีนี้รายการนี้นี่ก็มีพี่น้องเกษตรกรฟังอยู่พอสมควรนะคะอันนี้พี่หมีอยากจะถามแทนกันแล้วกันว่าโอ้ยเนี่ยฉันน่ะทำงานหนักกว่าทั้งวันแล้วโอ้ทำเยอะมากเลยทำนาทำสวนยกของกวาดบ้านถูบ้านเหงื่อออกเต็มตัวเลยอย่างนี้ถือเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไหมถ้าเกิดว่าฉันนี่เป็นความดันโลหิตสูงอยู่ตรงนี้มันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ขาอันนี้ถามแทนนะคะ
1: ต้องมองใน2ประเด็นนะครับจริงๆแล้วถ้ามองเรื่องของการทำงานบ้านทุกวันหรือแม้แต่การทำกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวกับการทำงานในทุกๆวันเนี่ยอันนี้เราอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นการออกกำลังกายมันเป็นการใช้แรงในการออกแรงแต่ถ้าเรามองในมุมมองเนี้ยมันก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองในมุมมองของการมันอาจจะต้องมีเรื่องของความหนักความนานความต่อเนื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือคนที่ทำงานที่ใช้แรงงานเนี่ยมีกิจกรรมเหล่านี้ในทุกๆวันอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องดีครับมันก็เหมือนกับร่างกายเนี่ยได้ออกแรงอยู่ตลอดเวลาแต่การออกแรงนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการออกแรงซ้ำๆอะครับ
0: ค่ะ
1: เช่นถ้าเราขอโทษนะครับอย่างเราขุดดินเราก็จะต้องใช้การขุดดินการเคลื่อนที่ในลักษณะเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยมันอาจจะก่อให้เกิดลักษณะของความเมื่อยล้าสะสมขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อาจจะมีการออกกำลังกายเสริมก็เป็นได้ครับตรงนี้ก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรหรือคนที่ใช้แรงงานเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่างคนที่ใช้แรงงานเนี่ยเรื่องของความร้อนนะครับสภาวะการสูญเสียน้ำสองอย่างนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่หลายคนทำงานจนลืมน
0: ึ
1: กถึงสภาพร่างกายใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: ทำงานจนเพลินไม่กำลังสนุกเลย
0: ลืมดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะใช่ไหมครับก็ต้องระมัดระวังอาจจะพักดื่มน้ำจิบน้ำทุก5-10 นาทีอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยชดเชยการสูญเสียน้ำให้เหมาะสมประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคความดันโลหิตสูงนี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นแล้วเราจะต้องหยุดใช้ชีวิตมาอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลัวการขยับร่างกายแล้วก็การเคลื่อนไหวที่เหมาะสมนี่มันก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกเนาะทำให้หัวใจหลอดเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการออกกำลังหนักๆไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงเช่นอาจารย์บอกว่าแค่เดินเพิ่มขึ้นลงทุนรองเท้าที่ใส่สบายๆนิดหนึ่งเดินเพิ่มขึ้นขยับมากขึ้น
1: เน้นว่าเป็นอาจจะเป็นรองเท้าวิ่งหรือทั้งรองเท้าเดินก็ได
0: ้ค่ะค่ะใช้เวลาวันละเล็กวันละน้อยแต่ถ้าเกิดทำอย่างสม่ำเสมอสุขภาพที่ดีมันก็จะตามมาค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยรักษานะคะแต่เกิดจากการดูแลตัวเองในทุกๆวันค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางทีมอาจารย์นะคะอาจารย์ดร.พงศธรศรีทับทิมค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาพละศึกษาและนันทนาการคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะต้องบอกว่าเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นแต่มันก็เป็นโรคที่มีเพื่อนเยอะนะคะอาจารย์
1: ใช่ครับเป็นแล้วมีเพื่อนเยอะครับ
0: มีเพื่อนเยอะใช่แล้วก็แค่ดูแลตัวเองให้ดีเราสามารถอยู่กับโรคนี้ได้แล้วก็สามารถแข็งแรงได้
1: ไม่ต้องกลัวอย่างที่คิดใช่คร
0: ับ ค่ะความดันไม่ได้แพ้แค่ยานะคะแต่มันแพ้ความขยันขยับของเราในทุกๆวันค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ
1: ผมครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว จึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.สำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน

0: กล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะ

0: ภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่า50%เพื่อช่วยลดภาระ
4: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
5: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรันเปิดเผยว่าอุทยานเตรียมพร้อมเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลวันที่15ตุลาคมนี้ทางทุ่นจอดเรือสิ่งอำนวยความสะดวกและการฝึกอบรมไลฟ์การ์ด25คนเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมกำหนดขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวไม่เกินวันละ 3,850 คนส่วนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เตรียมเปิดวันที่15ตุลาคมเช่นกันโดยจำกัดบางจุดดำน้ำเพื่อให้ปะการังฟอกขาวได้ฟื้นตัวและเปิดพักแรมที่อ่าวช่องขาดก่อนส่วนอ่าวไม้งามจะเปิดวันที่24พฤศจิกายนเพื่อความปลอดภัยจากคลื่นลมมรสุมจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท่วนต้นตำรับหมู่ยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ถ้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ถ้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ถ้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ถ้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรันเปิดเผยว่าอุทยานเตรียมพร้อมเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลวันที่15ตุลาคมนี้ทั้งทุ่นจอดเรือสิ่งอำนวยความสะดวกและการฝึกอบรมไลฟ์การ์ด25คนเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมกำหนดขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวไม่เกินวันละ 3,850 คนส่วนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เตรียมเปิดวันที่15ตุลาคมเช่นกันโดยจำกัดบางจุดดำน้ำเพื่อให้ปะการังฟอกขาวได้ฟื้นตัวและเปิดพักแรมที่อ่าวช่องขาดก่อนส่วนอ่าวไม้งามจะเปิดวันที่24พฤศจิกายนเพื่อความปลอดภัยจากคลื่นลมมรสุมจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจาก IDSLSSSS

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงกับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
3: มาถึงตอนที่18นะคะห้องสมุดหลังไม้ล่องไพรตอนเจ้าป่าน้อยอินทนนท์นะคะก็ใกล้ๆจะจบลงไปทุกทีนะคะแต่ความตื่นเต้นยังไม่มีแผ่วค่ะ
4: ตอนนี้ก็ต้องนอกจากหนีน้องชายของล่อปลาแล้วนะครับยังต้องหนีฝนหนีมรสุมอีกเมื่อจะทันไหม
3: คือจริงๆก็น่ากลัวทั้งสอง
4: ใช่ครับ
3: ไม่รู้จะเจออะไรก่อนเน
4: า
3: ะ
4: แต่ว่าถ้ามรสุมเข้าเนี่ยคนที่ลำบากไม่ใช่ทีมงานสักอย่างเดียวน่าจะเป็นน้องชายล่อปลาด้วย
3: ใช่แต่ว่าเขาเป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมเขาก็คงจะมีวิธีรับมือพอสมควรแต่ตอนนี้ค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าน้องชายของล่อปลาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงและเมื่อตอนที่แล้วนะคะพระพิสนก็คุยกับนาโปใช่ไหม
4: ครับ
3: เขามีภาษาของเขาวันนี้ค่ะจะได้รู้นะคะว่านาโบบอกอะไรกับพระพิสนบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสิ่งที่ทางคณะจะได้เจอในช่วงฤดูมรสุมเนี่ยค่ะที่ว่าน่ากลัวนักหนาที่ว่าฝนตกไม่หยุดเลยเนี่ยมันน่ากลัวยังไงคืออันนี้จะอธิบายในรายละเอียดเลยนะคะ
4: เพราะว่าก่อนหน้านี้
3: คืออย่างเราไม่รู้ใช่
4: ครับก่อนหน้านี้ก็แค่บอกว่าอ๋อมันน่ากลัวงี้ฝนตกนานนู่นนี่นั่น
3: เล่าไปก็เท่านั้นนะคะ
4: เจอแน่
3: ๆคือคนเมืองเนี่ยไม่เข้าใจถ้าฟังแล้วเนี่ยจะสยองค่ะทีนี้ในส่วนของน้องชายของล่อปลานะคะ
4: อย่างล่อปลานี่พระพิสุทธิ์บอกว่าร้ายอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเป็นตำแหน่งแล้วก็เป็นศรัทธาแสลงที่โหดๆมาก่อนก็เลยต้องร้ายแต่นี่ตัวน้องชายไม่ได้ต้องมีตำแหน่งอะไรก็ร้ายอยู่แล้ว
3: ร้ายโดยสันดานอะไรเงี้ย
4: ครับแบบนั้นเลย
3: อันนี้ไม่ต้องอาศัยตำแหน่งมาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปฟังว่านาโบบอกอะไรกับพระพิสนบ้างนะคะไปฟังพร้อมกับศักดิ์กันเลยค่ะ

0: เสียงคุณพระบ่งบอกถึงความหนักใจในขณะที่ตอบสักสุริยัน
1: สิ่งที่ร้ายกว่าร้ายจากพวกพรานของน้องชายหล่อปานะร้ายยิ่งกว่าการบูชายันหรือทรมานต่อหน้าเทวรูปสแลงด้วยซ้ำไปเพราะว่านาโบบอกว่ามรสุมเริ่มขึ้นแล้วที่ชายฝั่งทะเลของพม่ามันบอกได้จากฝนที่ตกครั้งนี้ว่าเหลือเวลาอีกเพียงจำนวนวันหรือชั่วโมงเท่านั้นป่าแถบนี้จะไม่มีกลางคืนหรือกลางวันไม่มีทั้งฟ้าหรือแผ่นดินนั่นหมายความว่ามรสุมมาถึงป่านี้เมื่อไรภัยของพวกพรานของน้องชายล่อปลาจะหมดไปด้วยใช่ไหมครับไม่แน่เสมอไปหรอกในฐานที่เป็นพรานชินต่อชีวิตในป่าแถบนี้มาตั้งแต่เกิดมันอาจจะมีหนทางช่วยตัวเองได้ในขณะที่เราไม่มีทางเลยผมรู้ดีเพราะครั้งหนึ่งที่พยายามหนีโดยหลอกให้ล่อปลาหลงเชื่อว่าออกมาหาสมุนไพรไปรักษาลูกชายของมันที่กำลังเจ็บจะตายผมเคยตกอยู่ในป่าตอนหนึ่งในหน้านั้นมันไม่ต่างอะไรเลยกับตกนรกทั้งเป็นนรกดิบสีเขียวเชอะแชะไปด้วยน้ำหาที่นอนไม่ได้ไม่มีที่จะหุงหาอาหารในอากาศก็แฉะและช้ำไปด้วยละอองฝนทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะหลับหรือตื่นรู้สึกว่าเวลามันก็ไม่ต่างกันมันทำให้ผมแทบจะเป็นบ้าขืนพยายามดันทุรังเดินทางต่อไปนะคิดว่าคงตายแน่จึงตกลงใจถอยกลับไปสู่แสลงตามเดิมไม่มีใครรู้ความพยายามอันเหลวเปล่าของผมครั้งนั้นเลยแม้แต่นาโบสางคำหรือหล่อปาลดนาโบแนะคุณพระว่าอย่างไรครับ
0: สักสนใจอยากทราบรายละเอียดในขณะที่พระพิสนก็ถอนใจบอกว่านาโบแนะนำให้รีบเดินทางกลับในตอนนั้นส่วนร้อยเอกเรืองที่ฟังอยู่ก็อดถามไม่ได
1: ้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ต่างอะไรกับการเดินไปติดกับของพวกพรานน้องชายล่อปลาแล้วก็ถึงแก่ความตายชัดๆเลยนะครับถูกแต่มันบอกว่ายังดีกว่าตายไปทีละน้อยด้วยความทุกข์ทรมานจากการตกอยู่ในป่านี้เมื่อมรสุมมาถึงแล้วคุณพระบอกมันว่าอย่างไรครับ
0: สักถามด้วยเสียงซึ่งเกือบจะจำไม่ได้ว่าเป็นเสียงของตัวเองในขณะที่พระพิสนก็ยิ้มอย่างเศร้าๆ
1: อย่างที่ผมคิดว่าคุณหรือวรภาคงจะตอบก็คือเดินต่อไปและไปตายเอาดาบหน้าม
0: าถึงตอนนี้ศักดิ์มิได้ตอบประการใดแม้จะซึ้งลงไปในใจจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าวาจาของพระพิสนเป็นความจริงถึงความรู้สึกของวรภาก็คงจะเช่นเดียวกันชีวิตที่อยู่ร่วมกันมานานในป่าบอกสักว่าทำนองเดียวกับผู้ที่กุมชีวิตไว้ในมือทั้งหลายใต้ดาบหน้าเป็นคติของวัลภาเท่าๆกับทุกคนสักรู้ด้วยว่าภัยทั้งสองที่เผชิญหน้าอยู่ขณะนั้นการเลือกอย่างหนึ่งมิได้ดีไปกว่าอีกอย่างใดฉะนั้นการเดินทางต่อไปและตายเอาดาบหน้าอย่างที่พระพิสนตัดสินใจไปแล้วจึงเป็นอย่างดีและวิธีเดียวที่จะเลือกได้เหมือนกัน โดยเหตุนี้เองเมื่อคืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์สิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้นอีกและเช้าที่แสงแดดส่องสว่างมาถึงทุกคนจึงออกเดินทางต่อไปพร้อมด้วยคำอธิษฐานและความหวังที่กรุ่นอยู่ในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะตลอดรอดฝั่งแคล้วคลาดภัยอันตรายใดๆไปได้อีกวันหนึ่งจากป่าที่พักแรมเมื่อคืนพื้นภูมิประเทศเปลี่ยนไปเป็นลำดับแทนที่จะอยู่บนเนินสูงหรือสันเขาอย่างที่เคยเดินมาแต่ต้นนับแต่ออกจากสแสลงขณะนั้นทุกคนกำลังอยู่ในที่ลุ่มของหุบระหว่างสองเทือกเขาใหญ่ซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าทึบและรกยิ่งขึ้นทุกทีตลอดเวลาไม่มีวี่แววอะไรจากพวกพรานของน้องชายล่อปลาเลยแม้กระนั้นก็สังเกตเห็นได้ว่านาโบดูเต็มไปด้วยความระมัดระวังผิดปกติอย่างไรก็ดีการพยายามพรางทางเดินหมดความจำเป็นอีกต่อไปเพราะฝนซึ่งตกใหญ่เมื่อคืนก่อนเป็นไปอย่างทั่วถึงและทำให้พื้นที่แถบนั้นแฉะและนุ่มพอที่จะสังเกตได้ง่ายโดยไม่จำเป็นจะต้องอาศัยถึงตาพรานในการติดรอยของทุกคนด้วยเหตุนี้ศักดิ์จึงสงสัยและให้พระพิสนซึ่งเข้าใจสัญญาณไต่ถามดูจากนาโบในข้อนั้นคำตอบที่ได้รับยิ่งเพิ่มความงงงันแก่ศักดิ์และทุกคนยิ่งขึ้น
1: นาโบว่านอกจากพวกพรานของน้องชายล่อปลามีคนอีกพวกหนึ่งกำลังเดินสวนมาจากทิศที่เราจะไปนาโบไม่บอกด้วยหรอครับว่าเป็นพวกไหนเป็นมิตรหรือศัตรูนาโบบอกไม่ได้มันได้กลิ่นจากในอากาศรู้แต่เพียงว่ามาจากที่อื่นไม่ใช่พวกที่อยู่ในป่านี้เท่านั้นแต่เมื่ออยู่ในป่าและคนเรายังไม่รู้จักกันว่าใครเป็นใครจะต้องสันนิษฐานว่าเป็นศัตรู
0: ความรู้นั้นมีแต่จะทำให้อารมณ์ของทุกคนเต็มไปด้วยความหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แล้วเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดยิ่งขึ้นมีการ

0: เบื้องบนและรอบกายความจัดเจนจากชีวิตป่าของตักเกิลทำให้ตักเกิลอดบ่นพึมพำอยู่ตลอดเวลาไม่ได้
1: พายุใหญ่กำลังจะมานายพายุใหญ่กำลังจะมา
0: สักได้ฟังได้แต่พยักหน้ารับคำตะเกิ้นอย่างช้าๆแสดงว่าเข้าใจความจริงนั้นเกือบทุกคนทำนายได้ถึงสัญญาณร้ายข้อนี้แต่ทุกคนก็ไม่มีทางแก้ไขนอกจากจะกัดฟันเร่งฝีเท้าเดินทางต่อไปในราวบ่ายสี่โมงวันนั้นเองเมื่อผ่านป่าลุ่มอันชื้นแฉะและเลียบไปตามเนินสูงแห่งหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยสุมทุมพุ่มไม้อันรกทึบติดเชิงเขาฟากตรงกันข้ามเข็มของเครื่องจับระยะศัตรูเริ่มเคลื่อนไหวเพียงแต่คราวนี้ไกลมากกำลังหยุดพิจารณากันเพื่อสันนิษฐานต่อไปมันก็เปลี่ยนไปในทิศตรงกันข้ามและเริ่มสั่นพร่าประเดี๋ยวชี้บอกไปทางซ้ายประเดี๋ยวชี้บอกไปทางขวาต่อมาสักครู่มันก็เคลื่อนเข้าไปหากันใกล้ขึ้นเป็นลำดับนาโบขยับตัวหน่อยนึงทำหูผึ่งและเชิดจมูกไปมาในอากาศแล้วก็เริ่มยกมือยกไม้สายศีรษะไปมาสักเห็นพระพิสนจับตาดูนาโบด้วยริมฝีปากขมุกขมิบและในที่สุดพระพิสนก็หันมาบอกกับทุกคน
1: นาโบวามันได้กลิ่นน้ำมันเอิ่งจำปาสีขาวของพวกพรานน้องชายหล่อปานาโบวามันได้กลิ่นประหลาดของคนแปลกถิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนด้วยเอ้าดูนาโบบอกต่อไปว่าคนสองฝ่ายกำลังบายหน้าเข้าหากันมันอาจจะรวมกำลังก่อนที่จะยกเข้ามาล้อมสังหารเราและบางทีมันก็อาจจะสังหารกันเอง

0: อาการสั่นสะเทือนของเข็มในเครื่องจับระยะน้อยลงทุกทีจนเกือบจะอยู่ในที่เดียวและจุดเดียวกันสักเห็นร้อยเอกเรืองกลั้นใจตะเกิ้นก็จับตาดูสักเขม็งวัลภาเองก็หน้าซีดเผือดแต่พระพิสนคุมสติได้อย่างมั่นคงอีกเสี้ยวของนาทีต่อมาขณะที่เข็มเครื่องระบุระยะหยุดลงอย่างกระทันหันเสียงปืนก็ลั่นขึ้นนัดหนึ่งข้างหน้ากระสุนนัดนั้นเหมือนจะเป็นสัญญาณมากกว่าเจตนาอย่างอื่นเพราะเกือบติดกันเสียงปืนกลมือหลายกระบอกก็รัวถี่ยิบแล้วรัวอยู่หลายนัดราวกับเสียงประทัดแตกพอหยุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดไปทั้งป่าทุกคนมองตากันอย่างอัศจรรย์ใจเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปถูกความรู้สึกแรกทีเดียวก็คือโล่งใจว่าคณะบุคคลผู้มาใหม่ตามทางสันนิษฐานของนาโบไม่ใช่ชาวป่าแน่และความคิดต่อมาก็อยู่ที่อยากจะวิ่งเข้าไปดูให้รู้แก่ใจตนเองว่าเขาเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นแต่เสียงตะโกนเรียกกันเป็นภาษาพม่าหลังจากเสียงปืนสงบลงนั่นเองนั่นเป็นคำตอบที่ทุกคนต้องการวรภายกมือขึ้นเสยผมที่ปลิวลงมาปิดหน้าหันมาหาศักดิ์แล้วก็ถอนใจเฮือกนึกออกไหมคะคุณศักดิ์ถึงข่าววิทยุย่างกุ้งที่เราได้ยินก่อนออกจากแสลงคืนนั้นนะคะ
1: ข่าวอะไรกันครับคุณวรภา
0: ก็ข่าวที่ว่าทางพม่าเขาส่งคณะติดตามคุณพ่อออกมาอีกชุดหนึ่งนะสิคะไม่ต้องสงสัยเลยว่าคงเป็นเพราะแรงกดดันของนายทหารนักบินอังกฤษคนนั้นจนกระทั่งรัฐบาลพม่าต้องจัดการให้เขาหรือคุณพ่อเห็นอย่างไรคะพระพิสนยกมือขึ้นเสยผมช้าๆครั้นแล้วก็พยักหน้าพึมพำตอบลูกสาว

0: ูกเขาวันละพาเขานะคุณศักดิ์เราได้ยินจากสถานีวิทยุย่างกุ้งในคืนก่อนที่เราจะออกจากแสลงนั่นเองว่าทางรัฐบาลพม่าส่งคณะติดตามเรามาอีกชุดหนึ่งถ้าเป็นพวกนั้นจริงก็กุศลของเรา
1: ศักดิ์สุริยันชักปืนสั้นออกมายิงขึ้นไปบนฟ้า3นัดในจังหวะและระยะห่างกันอย่างสม่ำเสมอไม่ถึงอึดใจต่อมาก็ปรากฏเสียงตอบในทำนองเดียวกันแม้กระนั้นด้วยความระมัดระวังศักดิ์สั่งให้ตะเกิ้นล่วงหน้าเพื่อที่จะไปสืบดูลาดเหล่าประมาณ10นาทีต่อมาตะเกิ้นก็พาชายชาวพม่าคนหนึ่งรูปพรรณสันทัดอายุกลางคนและแต่งกายอย่างนักเที่ยวป่าทั่วไปกลับมาหาทางคณะชายคนนั้นร้องทักเป็นภาษาไทยฟังได้ชัดเจน
0: เหมือนปฏิหารผมกำลังคิดว่ากว่าจะเข้าไปถึงแสลงที่ท่านติดอยู่ตามรายงานของเรืออากาศเอกโรเบิร์ตก็คงมรสุมมาความจริงนะเมื่อตะกี้คิดว่าจะไม่ถึงแสลงโดยซ้ำไปจู่ๆก็โดนคนป่าพวกนั้นโจมตีโดยไม่รู้ตัวเจ้าหัวหน้ากับอีก10คนถูกปืนตายและบาดเจ็บนอกนั้นหนีไปได้แต่ผมก็ต้องเสียคนนำทางที่ดีไป2คนเหมือนกันอีกคนหนึ่งอาการร่อแร่เต็มทนเพราะพิษลูกดอกอาบยางน่องของมันแต่เห็นคนนี
1: ้ชายคนนั้นชี้ไปที่ตะเกิ้น
0: คนนี้บอกว่าท่านมียาจะรักษาให้หายได้ครับผมมียารักษาแต่คุณเป็นใครนะถึงรู้จักกับเรืออากาศเอกโรเบิร์ตผมเป็นหัวหน้าป่าไม้ภาคนี้เมื่อเล็กๆ เคยไปศึกษาอยู่ในเมืองไทยหลายปี
1: นั่นเป็นคำตอบอย่างภาคภูมิของชายผู้นี้ซึ่งเขาบอกว่าเขาชื่ออุบากองเกิดที่ตลาดน้อยอายุได้12ขวบพ่อกับแม่ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปหากินที่มันดะเลในกรมป่าไม้หรือบรรดานักล่าสัตว์ด้วยกันไม่มีใครจะเคยเที่ยวในภาคนี้หรือมีความชำนาญเท่ากับอุบากองเพราะเหตุนี้เมื่อรัฐบาลได้รับการขอร้องจาก Royal Horticultural General Society ที่ลอนดอนให้ช่วยสืบเรื่องพระพิสนวนาศาสตร์ในป่าแสลงจึงเพ่งมาที่อุบากองในขณะนั้นอุบากองบอกว่าก็ยังจับต้นชนปลายไม่ติดจนกระทั่งเรืออากาศเอกโรเบิร์ตซึ่งพระพิสนวนาศาสตร์ช่วยให้รอดชีวิตไปได้กลับไปถึงย่างกุ้งพร้อมด้วยแผนที่และรายงานอุบากองและคณะจึงตกลงใจแล้วรัฐบาลพม่าก็ส่งอุบากองมาที่ป่าแห่งนี้พระพิสนวนาศาสตร์พอได้ฟังแล้วก็ยื่นมือออกไปให้อุบากองจับอย่างชื่นชมยินดี
0: ขอพระคุณรัฐบาลของคุณและก็คุณมากคุณอุบากองผมคิดอยู่เหมือนกันว่าโรเบิร์ตคงจะไม่ลืมคำมั่นสัญญาของเขาเอ้าดีละเมื่อหมดล่อปลาและบรรดาหัวหน้าชาวแสลงที่มีศรัทธาในเรื่องทรมานและทำลายชีวิตมนุษย์อย่างน้องชายของมันซึ่งถูกคุณฆ่าแล้วอันตรายต่างๆจากมนุษย์ก็หมดไปในเวลานี้เหลืออยู่แต่ธรรมชาติเท่านั้นที่เราจะต้องเผชิญโอ้ยโชคดีเหลือเกินที่พวกเราได้มาพบคุณเพราะลำพังทางผมเองนอกจากนาโบจะยังไม่หายป่วยดีและยิ่งไกลจากถิ่นที่อยู่ออกมาการหาทางยิ่งเลอะเลือนยิ่งขึ้นแล้วเราไม่มีใครเลยรีบไปที่คนเจ็บของคุณเถอะช้าไปอาจจะเป็นอันตรายได้

0: อย่างไรก็ดีขณะที่ทุกคนไปถึงนั้นคนนำทางของอุบากองที่ถูกยิงด้วยลูกดอกอาบยาพิษที่กกหูไม่ได้สติเสียแล้วเพียงแต่มือและเท้าเท่านั้นที่ยังคงอุ่นอยู่พระพิสนจัดการกระทำปฐมพยาบาลอย่างแบบที่ได้จัดการแกนาโบแล้วก็ให้การรักษาต่อมาราว15นาทีล่วงไปลมหายใจที่สม่ำเสมอและสีเลือดที่ซ่านขึ้นสู่ใบหน้าของชายผู้นั้นทำให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็หมดกังวล
1: น่าเสียดายที่สองคนนั้นไม่ควรจะตายเลยเฮ้ยถ้าคุณพาเอาลูกดอกออกแล้วแหวกปากแผลคัดเลือดร้ายออกแล้วขันชนะอย่าให้เลือดเดินเข้าหัวใจได้อย่างที่คนเราปฏิบัติเมื่อถูกงูร้ายกัดอย่างน้อยเขาก็อาจจะทนไปได้อีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเปิดโอกาสให้ผมแก้ไขเยียวยาได้ทัน
0: อุบากองได้ฟังก็ยักไหล่อย่างเศร้า
1: ชะตาของมันเท่านั้นเองครับตั้งแต่ออกจากบ้านมาล่างบอกเหตุหลายครั้งวันแรกเกือบถูกฟ้าผ่าตายขณะที่ข้ามทุ่งนาต่อมาวิดตกไปในหลุมต่องูเห่าเมื่อเช้านี้เองยังถูกงูจงอางไล่เรื่องมันจะตายแล้วยังไงก่อนนี้ไม่พ้น
0: ลงคนเราปรงตกในเรื่องโชคชะตาอย่างนั้นแล้วทุกคนก็สบายใจแต่โดยทั่วไปสักเองยังไม่เคราะห์ดีถึงเพียงนั้นการยืนยันจากพระพิสนและนาโบเมื่อได้ดูศพพวกพรานเหล่านั้นแล้วว่าคนหนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่น้องชายของล่อป่ามันอาจจะทำให้สักเบาใจว่าภัยจากมนุษย์สิ้นสุดกันเสียทีแม้กระนั้นท้องฟ้าสีตะกั่วและความกดต่ำของอากาศระหว่างที่ตั้งเต็นท์หุงหาอาหารก็ทำให้รู้สึกวันๆไปตามๆกันว่าทับหน้าของมรสุมยังอยู่อีกไม่ห่างไกลในคืนนั้นขณะที่พระพิสนวนาศาสตร์เรียกนาโบเข้าไปหาและบอกเขาว่าภาระในหน้าที่หมดแล้วขอขอบใจนาโบอาจเดินทางกลับแสลงได้อุบากองและคณะคงจะพาทุกคนกลับไปถึงบ้านเมืองโดยสวัสดิภาพเองอากาศก็เริ่มเปลี่ยนจากร้อนอบอ้าวเมื่อตอนเย็นมาเป็นอบอุ่นแล้วก็จะเยือกลงทุกขณะพร้อมด้วยเสียงและสายฟ้าปรากฏมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ศักดิ์สุริยันเห็นนาโบยกมือชี้ไปทางทิศนั้นกวาดไปรอบๆกายแล้วก็ชี้ลงไปตรงที่เขานั่งพลางสั่นศีรษะอยู่ไปมาพระพิสนจับสายตาดูนาโบอย่างครุ่นคิดสักพักก็ถอนใจ
1: นาโบว่ามันไม่อยากกลับไปแสลงเวลานี้จะขออาสาตามไปส่งเราจนถึงชายฝั่งเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าปลอดภัยมันว่าอย่างไรอย่างไรมรสุมก็คงไม่พ้นคืนนี้ไปได้มันว่านอกจากมันไม่มีใครจะพาเราให้พ้นจากป่านี้ไปได
0: ้อุบากองซึ่งนั่งอยู่คนละฟากกองไฟได้ยินวาจาเหล่านั้นเขาเลิกคิ้วขึ้นดูพระพิสนวนาศาสตร์พร่างหันไปหานาโบแล้วก็กลับมาที่ศักดิ์ในตาทั้งคู่ของอุบากองบ่งบอกถึงความอัศจรรย์ใจ
1: ท่านเชื่อคมพิการที่ในตามองไม่เห็นจมูกก็แหว่งหูก็วิ่นนะใช่พิการคนนี้แหละที่พาเราออกมาจากแสลงจนพบท่านได้ที่นี่ชายพิการคนนี้เหมือนกันที่บอกให้เรารู้ล่วงหน้าว่าจะได้พบท่านตั้งแต่อยู่ห่างกันตั้งหลายสิบกิโลเมตรเพียงแต่เขาบอกไม่ถูกว่าเป็นใคร ในตาของเขาอาจจะมองไม่เห็นแต่จมูกของเขาได้กลิ่นไกลหูของเขาได้ยินไปหลายร้อยเซนสัมผัสทั้งห้าของเขาดีกว่าคนตาดีๆร้อยเท่าพันเท่า
0: ศักดิ์สุริยันเห็นอุบากองก้มศีรษะเนิบๆเหมือนจะรับคำแต่ในตาและสีหน้าของอุบากองบอกวิสัยว่าเหลือเชื่อแม้กระนั้นความสุภาพก็ทำให้ไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรออกมาหลังจากอาหารค่ำวันนั้นทุกคนนั่งสนทนากันอยู่อีกนานถึงเหตุการณ์บ้านเมืองและโลกภายนอกอากาศเยือกเย็นลงทุกขณะสายฟ้าแลบและเสียงฟ้าร้องก็กระชั้นถี่หนักขึ้นอีกไม่ถึงชั่วโมงต่อมาเสียงพายุก็ดังสนั่นป่าเสียงกิ่งไม้หักสลับกับเสียงฟ้าร้องกึกก้องไปหมดจนพูดอะไรกันแทบไม่ได้ยินเต็นท์ที่กางอยู่ก็พะเยอะพยาบเหมือนจะบินไปตามกระแสลมแรงชั่วครู่ต่อมาฝนก็ซัดสู้ลงมาเหมือนหนึ่งฟ้ารั่วแล้วก็ตกเรื่อยไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจากแสงโคมรั้วที่แกว่งไกวไปมาอยู่หน้าเต็นท์สักเห็นนาโบยืนตัวตรงตากฝนอยู่ข้างกองไฟซึ่งดับไปนานแล้วหน้าตาของนาโบที่ปรากฏจากแสงฟ้าลับดูราวกับเทวรูปศิลาสลักที่ปรักพังด้วยกาลเวลาความมั่นคงของท่าที่ยืนก็ไม่ต่างอะไรกับเสาหินที่แลเห็นตามเมือง

0: ือบครึ่งชั่วโมงเต็มๆนาโบยืนกรำอยู่กลางสายฝนอันเยือกเย็นเหมือนลูกเห็บตกเหล่านั้นครั้นแล้วเขาก็หันกลับเข้ามาในเต็นท์ใหญ่ซึ่งทุกคนกำลังนั่งจับเจ้าอยู่รวมกันพรางเช็ดหน้าตาและเนื้อตัวราวกับโยคีผู้สำเร็จจากการบำเพ็ญตบะของตนร้อยเอกเรืองเห็นเช่นนั้นก็หันไปถามพระพิสน
1: ทำไมถึงต้องไปยืนตากฝนเช่นนั้นนะหนาวหรือเหมือนเปลี่ยวดำจะจับตายนาโบคงจะออกไปถามฝนเป็นแน่ว่ามีอะไรจะบอกมันบ้างนาโบกับธรรมชาติทุกอย่างเป็นเพื่อนกันมันเรียนภาษาของแสงแดดและลมในเวลากลางวันมันเรียนวิชาของความมืดและความเงียบในเวลากลางคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นๆเห็นเป็นเรื่องเลวไหลอย่างต้นไม้อย่างสายฝนและกระแสลมมีความหมายสำคัญแก่มันทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวฟังสิว่าคราวนี้นาโบมีอะไรจะบอกกับเรา
0: สักดูชายทั้งสองแสดงสัญญาณด้วยการสัมผัสซึ่งกันและกันอยู่สักครู่พระพิสนก็หันมาหาทุกคนพรางบอกว่าน
1: าโบว่าหลังจากคลื่นแรกของพายุฝนคืนนี้ผ่านไปแล้วคลื่นหลังซึ่งเปรียบเหมือนทับหลวงของมรสุมก็จะมาถึงมันบอกให้เราพยายามพักผ่อนนอนหลับเท่าที่จะทำได้เพราะรุ่งเช้าพรุ่งนี้จะต้องเดินทางสูงเรื่อยไปเอ๊ะเพราะอะไรกันครับคุณพระเพราะว่าพื้นที่ราบที่เรากำลังอยู่เนี่ยและป่าที่เรานอนจะดองไปด้วยน้ำถ้างั้นทำไมเราไม่คิดทำแพล่ะครับโอ้ยไม่มีประโยชน์อะไรในเมื่อกระแสน้ำจะพัดเราลงล่างห่างจากจุดหมายปลายทางท่าเดียว
0: ตลอดเวลาอุบากองนั่งลูบคางอยู่ไปมาด้วยความครุ่นคิดในที่สุดจึงเงยหน้าดูพระพิสนบนาศาสตร์พรางเอ่ยขึ้นว่า
1: ก่อนหน้าที่คณะผมจะเดินทางรัฐบาลติดต่อกับกองบินพลเรือนของอังกฤษที่จิตตะกองไว้แล้วว่าถ้าถึงข่าวจำเป็นให้ส่งวิทยุไปเขายินดีจะให้ความช่วยเหลือในทันทีด้วยวิธีใดล่ะฮะในสภาพของดินฟ้าอากาศเช่นนี้ไม่มีเครื่องบินแบบไหนจะมาให้ความช่วยเหลือเราได้จนกว่าพายุจะสงบและมรสุมผ่านไปผมยังมองไม่เห็นทางเลยว่าเราจะหวังพึ่งใครได้น

0: นั่นเป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อุบากองพึมพำอะไรอยู่ในคออย่างหนักใจแต่ก็ไม่ได้ออกความเห็นประการใดต่อไปยังคงนั่งกันอยู่เงียบๆเช่นนั้นนิ่งฟังเสียงฟ้าเสียงฝนและพายุที่กระโชกพัดไม่สั่งสาโดยไม่รู้ว่าเวลาต่อไปในวันรุ่งขึ้นจะนำอะไรมาสู่บ้างจนกระทั่งบางคนสับประงกและบางคนก็หลับนกงีบๆงับๆไปตามแต่จะหาวิธีพักผ่อนได้เวลายิ่งล่วงนานไปเพียงใดในบริเวณที่ตั้งแคมป์อยู่ก็ยิ่งนองไปด้วยน้ำซึ่งสูงขึ้นทุกขณะจนกระทั่งถึงแคร่และพื้นเตียงสนามทำให้เป็นที่วิตกว่าจะอยู่ณที่นั้นได้อีกไม่นานด้วยเหตุนั้นเองทันใดเมื่อย่ำรุ่งซึ่งมีสภาพไม่แตกต่างกับราตรีที่ผ่านไปแล้วเพราะท้องฟ้ายังฉ่ำไปด้วยฝนทุกคนทุกแห่งก็ยังมืดมองอะไรเห็นไม่ถนัดทุกคนก็ตัดสินใจลงมือย้ายแคมป์ขึ้นไปบนเนินสูงตามคำแนะนำของนาโบอันตรายจากการจมน้ำตายผ่านไปแล้วแต่ภัยจากความหิวกระหายยังคงอยู่ตลอด12ชั่วโมงเต็มที่แล้วมานอกจากน้ำแล้วอาหารหนักสักคำเดียวยังไม่ได้ล่วงเข้าไปในกระเพาะข้าวสารที่ยังเหลืออยู่บ้างก็เปียกน้ำเครื่องกระป๋องต่างๆก็ไม่มีเหลือเนื้อสิ่งอื่นใดไม่มีวิธีใดจะก่อไฟเพื่อหุงต้มอาหารหรือสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ในท่ามกลางภาวะอันคับขันเช่นนั้นสำหรับพวกลูกหาซึ่งชินต่อชีวิตป่ามามากต่อมากก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาอาจเคี้ยวข้าวสารเป็นอาหารแทนข้าวสุกได้ถึงเนื้อเค็มก็อาจกินได้โดยไม่ต้องเห็นไฟแต่หลายคนในกลุ่มมิใช่เช่นนั้นวัลภาแสดงความอดทนอย่างน่าสรรเสริญตะเกิ้ลและร้อยเอกเรืองผู้ผ่านความยากลำบากกับศักดิ์มามากแล้วก็เช่นเดียวกันแต่พระพิสนผู้ชราและหน่วยทหารคุ้มกันของอุบากองมิได้เป็นเช่นนั้นชีวิตของทหารเหล่านี้อาจจะแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาที่เข้าประจำการอยู่ตามชายแดนคอยเผชิญหน้ากับกองโจรกระเหรี่ยงโดยไม่รู้ว่ามรณะจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ถึงกระนั้นตลอดเวลาเขาก็รู้ว่าถึงจะตายก็ตายไปด้วยท้องที่อิ่มเมื่อมาเผชิญกับภัยของธรรมชาติซึ่งเขาไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้และไม่รู้ว่าอาหารมื้อต่อไปจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้จนกระทั่งว่าเสียงฟ้าสายฝนและความเย็นยะเยือกที่เขาได้รับอยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดยุติลงเมื่อใดกำลังใจซึ่งกล้าก็เริ่มระส่ำระสายลงทุกขณะกระแสลมที่แรงจัดทำให้ทุกคนไม่อาจกางเต็นท์ได้แม้พอเป็นที่กำบังได้บนเนินนั้นเมื่อนาฬิกาข้อมือบอกว่าครึ่งวันผ่านไปแล้วและสภาพดินฟ้าอากาศยังคงแปรปรวนอยู่ตามเดิมอุบากองก็เริ่มกระวนกระวายใจหนักขึ้น
1: อีกคืนเดียวอย่างนี้ก็เห็นจะนิดเนียวมนเนี่ยไม่พ้นบอกคนนำทางของคุณพระให้หาที่กำบังเสียก่อนดีกว่าแล้วค่อยคิดการข้างหน้ากันต่อไปนาโบกำลังให้คำแนะนำผมในข้อนั้นเหมือนกันเพียงแต่มันกำลังชั่งใจว่าจะจับทางเดินเส้นไหนเลียบไปตามสันเขาสูงทางเหนืออาจจะปลอดภัยกว่าแต่ก็เป็นทางอ้อมเราอาจจะหมดกำลังเสียกลางทางกว่าจะพ้นดงนี้ขณะที่เลียบลงทางใต้อาจจะเสี่ยงอันตรายจากการถูกตัดขาดจากที่ดอนด้วยกระแสน้ำป่าแต่ก็ใกล้กว่าและอุดมไปด้วยสัตว์ที่อาจจะใช้เป็นอาหารได้นอกจากนั้นภูมิประเทศหลายตอนเป็นที่ราบพอที่เครื่องบินจะลงได้ในเมื่อดินฟ้าอากาศอำนวยงั้นก็ลงทางใต้มันจะเสี่ยงอันตรายเพียงใดก็ยังดีกว่าการเดินทางไกลในระยะและสภาพเช่นนี้ความจริงนะ เลือกทางไหนก็ได้มันดีกว่าเราจะรีรอให้ล่าช้าต่อไปไม่มีใครรู้ว่าฝนเจ้ากรรมจะตกต่อไปอีกกี่วันหรือกี่เดือน
0: อีกชั่วโมงกว่าต่อมาขบวนซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายไทยพม่าและแสลงรวม30คนก็ออกเดินตามนาโบฝ่าสายฝนที่ตกกระหน่ำอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไปตามทางที่ลื่นและในทิศที่ไม่รู้ว่าเหนือหรือใต้ตะวันตกหรือตะวันออกนอกจากมอบความไว้วางใจไว้ให้แก่นาโบชายพิการผู้กตัญญูคนเดียวเท่านั้นเข็มทิศและแผนที่เกือบไม่มีประโยชน์อะไรเลยในกรณีเช่นนี้ถึงทางด่านสัตว์เดินก็เช่นเดียวกันสัญชาตญาณอันลึกลับและแปลกประหลาดของชายผู้พิการทั้งหูและตาเท่านั้นเป็นที่พึ่งอย่างเดียวของทุกคนมันเป็นการเดินทางที่น่าขบขันขมขื่นตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความพิศวงงงงวยที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของศักดิ์สุริยันอย่างไม่คิดว่าเขาจะได้พบอีกในชาตินี้บางขณะทำให้ศักดิ์หวนไปคิดถึงเทพนิยายสมัยน้ำท่วมโลกและบางเวลาก็รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในนรกซึ่งมองไปทางไหนจะพบแต่น้ำแทนที่จะเต็มไปด้วยไฟ
1: จบตอนนี้ทีมงานสักก็น่าจะเจอภัยธรรมชาติครบทุกอย่างแล้วนะครับตั้งแต่ถ้ำถล่มใช่ไฟไหม้ป่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนี่น้ำท่วมป่าอีกโอ้ครบทุกอย่าง
0: แต่เคราะห์ดีนะคะที่ยังมีดาโบมาช่วยนำทาง
1: ใช่ครับ
0: และตอนต่อไปค่ะนี่ค่ะเจอน้ำแล้วใช่ไหมคราวนี้ค่ะมาเจอผีกันบ้างแต่ไม่ใช่ผีธรรมดานะคะเพราะมันคือค้างคาวผีค่ะ
1: ครับผมแล้วก็น่าจะเป็นตอนสุดท้ายของเจ้าป่าแล้วครับแหมจบด้วยค้างคาวผีนะครับเนี่ย
0: มาหลอกปิดท้ายหรือเปล่า
1: ส่งท้ายเหรอครับ
0: เรามาจบกับค้างคาวผีกันนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569โดยที่ประชุมรายงานว่างานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 96.31 และอยู่ระหว่างตรวจรับงานตามแผนขณะที่การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานครอบคลุมนิทรรศการสวนนานาชาติสวนองค์กรการสัมมนาและการประกวดพร้อมเร่งเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในงานสำหรับการจำหน่ายบัตรจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่20ตุลาคมนี้ที่ร้าน 7-Eleven ราคาบัตรละ199บาททั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศีลธรรมสมาคมบ้านบึง
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
7: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้งสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัส

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทับสมฮีโร่หยาด

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hey, Papa.

0: ย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีต

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want. Hey,
5: who's กำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไอดีเซล

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

แต่งตัวไม่ดูสถานการณ์เลยมาส่งหอยไปสูตรมหาพ่องไอ้สัตว์

0: ไว
1: ้
0: หยุดทำไม
2: อะไรวะ
3: ไปส่งหอยไอ้ชาติ
2: อุ้ยได้แจ้พ่องอาตรายระบาย
0: ไป
2: เหนา

0: 我得
1: 坐车。
2: 唔系，阿靓个甩马。
0: 你
2: เห็นหอยไม่ได้เลยยังไง
0: ก
2: ็หอยเล็กหอยน้อยปูหอยเลยใช่ไหม
0: มันเป็นเพลง
2: ปูนี่มันเลยก็เนี่ยหอยกระปู
0: ก็มันหอยลอยอ่ะ
2: เอา
0: ใช่พอแล้ว
2: แม่กระปูไม่เห็นเลย
0: ครูไม่ใช้ปัญญุกยังจะมาตีเอาเนี่ยนี
2: ่
0: อีตาบ้าหน้าจีหน้าจ้า

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: น้องฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมีเดลิเวอรี่ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้ง

0: เติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI พอร์ตเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
2: ป้าไปจับมือเราทำไม
3: ก็เราเป็นแฟนกันไงไม่ใช่เหรอครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของโพธิทัตตามเดิมมีความอยู่ว่าเมื่อท่านท้าวทศรถได้มีคำสั่งให้บรรดานาคทั้งหลายแสดงอาการต่างๆตามที่กล่าวแล้วในตอนต้นวันนี้ก็จะขอตอบไปเลยเพื่อไม่เป็นการซ้ำซากบรรดาผู้นาคจึงได้พากันเข้าไปในเมืองพาราณสีแล้วก็ปฏิบัติตามรับสั่งไม่เบียดเบียนมนุษย์และคนใดเลยแต่ก็แผ่พังพานทั่วไปพวกสตรีก็เห็นผลนาคแผ่พังพานก็พากันหายใจฟู่ฟ้าใจหายใจคว่ำไปตามๆกันก็พากันร้องหวีดหวาดสะดุ้งเดือดร้อนทั่วไปทั้งเมืองแล้วก็พากันไปประชุมร้องทุกข์ทูลให้พระราชาพระราชทานธิดากับพญานาคในตอนนี้ลูกหลานฟังไปแล้วอาจจะคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตามที่หลวงปู่เคยบอกว่านิสมะกรณังสยโยก่อนที่จะทำอะไรนะใคร่ครวญพิจารณาเสียก่อนความจริงลูกของพระราชาทั้งสองพระองค์กลัวเต่าแต่ว่าคนทุกคนทำไมจึงไม่รู้จักว่าเต่านะมันเป็นสัตว์ที่มีพิษหรือไม่มีพิษจึงไปคิดประทุษร้ายแก่เต่าอย่างนั้นชื่อว่าการทำงานทุกอย่างขาดการพินิจพิจารณาขาดการใคร่ครวญจึงได้เป็นอย่างนั้นความจริงเต่าเพียงแค่ไปปล่อยแล้วก็หมดเรื่องกันไปที่มันเข้าไปอยู่ในบ่อก็เพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนนี่ระหักว่าเราจะคิดว่าคนทุกคนที่เราเห็นว่าเขามีรูปร่างผอมกระร่องกระแร่งหน้าตาเซื่อซ่าคิดว่าคนนี้จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแล้วก็หาทางแกล้งแกล้งอย่าลืมว่าภาษิตโบราณที่กล่าวว่าถ้าไม้ล้มแล้วจงข้ามถ้าหากว่าคนล้มจงอย่าข้ามเป็นอันว่าจงอย่าประมาทในบุคคลที่คิดว่าเขาจะไม่เป็นเวรเป็นภัยการกระทำทุกอย่างนั้นอันดับแรกเราทำอย่างเป็นมิตรไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเหลือวิสัยจริงๆนั่นคนก็จัดการไปตามหน้าที่แต่วิธีที่จะจัดการก็ควรจะใช้ปัญญานี่เพราะเจ้าเต่ามันเจ็บใหญ่ที่ทำกับมันอย่างนั้นคิดจะฆ่ามันให้ตายวิธีหาทางกลั่นแกล้งให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องนี้ของบรรดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็ยังคิดแล้วก็พิจารณาใช้เป็นยายทองแท้ถึงกิริยาที่เราควรจะทำและการที่เราจะทวงควรจะทำกับใครว่าควรจะทำสถานใดต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่แต่ว่าเพียงประชุมที่ประชุมลงมติว่ายังไงก็เอาอย่างนั้นดูคนที่เข้ามาประชุมซะก่อนว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวดูเจตนาเป็นสำคัญถ้าต่อไปนี้ก็คุยกันไปก่อนส่วนบรรดานาคกามานพทั้งสี่ที่เป็นทูตนั้นก็ได้ตรงไปยังพระราชวังของพระเจ้าพาราณสีนี่ก็ไม่กันบรรดาคนที่เราสั่งไปใช้เกี่ยวกิจการนะดูนาคสี่ตนนี่ความจริงพระราชาทางพาราณสีพูดไปนิดหน่อยว่าคนกับงูจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้ยังไงมันคนละเหล่าคนละตระกูลแต่เจ้าคนนี้ก็ไปต่อเติมส่งเสริมเพราะในการรับรายงานของคนต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยรับฟังแล้วก็ต้องสอบสวนไต่สวนไม่ใช่รับฟังแล้วก็เชื่ออย่างท้าวทศรถในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะบกพร่องในสติสัมปชัญญะและการพิจารณาอยู่มาก มันก็ไม่ดีเหมือนกันรวมความไว้จุดนี้เราพบจุดที่ไม่ดีจงอย่าเอาไว้เป็นครูแต่ว่าจำไว้เป็นเครื่องละเมื่อทูตทั้งสี่ตรงไปพระราชวังของพระเจ้าพาราณสีแล้วก็ตรงก็ห้องที่บรรทมของข้าเข้าไปในห้องพระบรรทมแผ่พังพานทำกิริยาเหมือนจะฉกพระเศียรของพระเจ้าพาราณสีซึ่งขณะนั้นกำลังยังบรรทมอยู่เมื่อพระองค์ได้สดับเสียงร่ำร้องทุกข์ของบรรดาชาวนครและพระราชและพระชายาซ้ำยังได้ยินเสียงขู่คำรามของนาคมานพอีกทั้งสี่นั้นด้วยเพียงได้ตัดสินพระทัยขึ้นว่าเรายอมยกนางสมุทรชายแก่เท้าทศรถแล้วตรัสดังนี้สี่ครั้งเมื่อพวกนาคทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็พากันถอยห่างออกจากพระนครไปประมาณร้อยเส้นแล้วจึงได้นิรมิตเมืองขึ้นเมืองหนึ่งงามตระการปานประหนึ่งเทพพระนครแล้วส่งเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าพาราณสีเป็นการเตือนให้ส่งพระราชินดามาไวๆพระเจ้าพาราณสีรับบรรณาการและตรัสว่าก็ขอให้ท่านจงกลับไปก่อนเราจะมอบราชเราจะมอบราชธิดาให้อมาตย์พาไปส่งมาท่านบรรดาผู้นาคพากันไปแล้วจึงได้ตัดเรียกราชธิดาขึ้นมาบนพระศาชั้นบนชี้ประหัตให้ดูทางหน้าต่างพร้อมก็ตัดว่าลูกรักจงดูนครนั้นเจ้าจะได้เป็นมเหสีของพระราชาผู้ครองนครนั้นเมืองนั้นก็อยู่ไม่ไกลนักเมื่อคิดถึงกันก็พอจะไปหามาสู่กันได้เมื่อทรงตัดให้พระราชธิดาเข้าพระทัยดีแล้วยังได้ทรงมอบให้อมาตย์พาไปส่งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติได้รับพระราชทานรางวัลกลับมาเป็นมากความจริงเกิดเป็นผู้หญิงลูกของพระราชานี่ก็ลำบากจะเลือกคนรักเลือกคนรักอย่างคนธรรมดานี่ก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองและลูกหลานที่รักมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นว่านางนาคราวีกาทั้งหลายก็แปลงเป็นมนุษย์เหมือนเป็นนางบำเรอแวดล้อมพระราชธิดาอยู่เป็นอันมากฝ่ายนางสมุทัยชาพอบรรทมลงเหลือสักที่นอนอันเป็นทิพย์ถูกทิพย์สัมผัสเข้าก็หลับทันทีท้าวทศรถินิพาอุ้มนางหายไปพร้อมกับนาคบริษัททั้งปวงไปปรากฏยันนาคบริภพทันทีเหมือนกันพอพระนางสมุทัยชาตื่นขึ้นเห็นนาคบริภพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของทิพย์มีประสาทประดับประดาไว้ด้วยแก้วแหวนเงินทองพร้อมทั้งสวนน่ะนกสะมีทั้งสวนมีทั้งสวนแล้วก็มีทั้งสระท่านบอกว่ามันงามเหมือนเทพนครที่ได้ตัดถามเหล่านางสุรานางบำเรอว่าเมืองนี้เป็นเมืองของใครนางบำเรอคือหญิงรับใช้ทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเมืองนี้เป็นพระเมืองพระราชาพระราชสวามีของพระแม่เจ้าพระยาค่ะสตรีที่มีบุญน้อยหาได้สมบัติชิ้นนี้ไม่พระแม่เจ้าเป็นผู้มีบุญมากที่สุดแล้วบรรดานางสนมกำนันทั้งหลายตอบฝ่ายท้าวทศรถได้ออกประกาศทั่วหน้าก็พิภพว่าอย่าให้นาคตนใดแสดงเพศเป็นงูให้ปรากฏเป็นอันขาดดังนั้นนาคก็พิภพนาคทั้งหลายที่ในกลายแสดงตนคือไม่มีใครกล้าจะแสดงตนเป็นงูให้ปรากฏนาสมุทัยชาราชเทวีก็ทรงร่วมเสน่หากับท้าวทศรถอยู่ในหน้าก็ไปพบด้วยความอภิรมย์สมณะตลอดมา พี่ลูกหลานทั้งหลายเขาจะสงสัยว่านาคนี่เป็นคนได้ยังไงแต่ความจริงนาคได้แบ่งเป็นสองประเภทนาคที่เป็นสัตว์เดรัจฉานจริงๆในประเภทหนึ่งนาคที่มีสมรรถภาพคือมีความดีคล้ายเทวดาในประเภทหนึ่งตัวอย่างท่านเอกรปัตตนาคราชสมัยก่อนท่านบวชเป็นพระจำพรรษาอายุถึง 20,000 ปีเวลาบวชใน 20,000 ปีคนสมัยนั้นมีอายุ 80,000 ปีได้ทำความดีในศาสนาไว้มากแต่ว่าไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าใกล้ชายทะเลในภูเขาวันหนึ่งเรือสำเภาแล่นมาช้าๆท่านอาบน้ำอยู่ก็โผล่ไปเกาะตะไคร่น้ำแต่ใคร่น้ำหลุดปรากฏว่าท่านเป็นอาบัติปาจิตีเพราะอาศัยความดีที่เจริญสมณธรรมตายแล้วควรจะตายเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมแต่ถ้าว่าไม่ได้แสดงอาบัติกรรมนี้บันดาลให้ไปเกิดเป็นพญานาคแต่ว่ามีทิพย์สมบัติเหมือนเทวดาสามารถจะแปลงเป็นคนก็ได้เช่นเดียวกับท้าวทศรถเรื่องราวนี้มีปรากฏในพระพุทธศาสนาแต่ว่าลูกหลานมีความสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็จงพยายามศึกษาความรู้ในพระศาสนาคือว่าจงอย่าศึกษาเฉพาะหนังสือใช้วิธีปฏิบัติให้ได้มโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจสามารถจะท่องเที่ยวไปในภพต่างๆได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพรหมก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกก็ได้ไปนาคพิภพก็ได้อย่างนี้เราจะเห็นชัดเพราะว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาคให้ไว้ไม่ใช่สอนประเภททรงเดชถ้าหากว่าทุกคนทำมโนยิทธิได้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทรัพย์ใต้ดินอะไรมันมีอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นหมดต้องการเห็นคนทั้งโลกทำอะไรกันอยู่เราก็สามารถทำได้ใครทำดีทำชั่วอยู่ที่ไหนเราอยากจะรู้เมื่อไรแล้วก็ทำได้ใครเขาด่าเขาชมกันไว้เรากี่หลายร้อยปีมาแล้วก็ตามต้องการจะรู้เราก็รู้ได้อันนี้เป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนาถ้าลูกหลานสงสัยก็ควรจะศึกษาแต่ว่าอย่าลืมว่าความรู้ทางพุทธศาสนาต้องใช้กำลังใจใหญ่กว่าเรื่องอื่นฉะนั้นถ้าจะศึกษาทางนี้จงอย่าใช้วัตถุและจงอย่าคิดว่าระบบพระพุทธศาสนาเหมือนกับวิทยาศาสตร์เป็นแต่เพียงแค่เปรียบเทียบเคียงกันได้เท่านั้นวิทยาศาสตร์เป็นด้านของวัตถุพระพุทธศาสนาเป็นด้านนามธรรมถ้าทุกคนมีวิทยาอุตสาหะเอาจริงเอาจังทุกคนทำได้จริงต่อไปขอบรรดาลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไปต่อมาเมื่อนาสมุทัยชามีพระราชโอรสกับท้าวทศรถ4พระองค์คือท่านสุทัศนะ1ท่านทัตตะ1ท่านสุโภคะ1ท่านอริฏฐะ1อยู่มาวันหนึ่งบรรดานาคเล็กๆบริวารกระซิบบอกอริฏฐะว่ามารดาของเจ้าน่ะไม่ใช่นาคหรอกอริธากุมารจึงทดลองดูว่าวันหนึ่งขณะกินนมอยู่ก็นิรมิตกายให้เป็นงูเอาหางนะเอาหางเข้าไปครูดถูพระบาทของพระมารดาพระนางสมุทัยชัยเห็นอริธาเป็นงูก็ตกใจร้องกรีดปัดตกลงไปกับพื้นเมื่อเอินเล็บคุ้นนางประจิกเอาตาของอริธาแตกโลหิตไหลท้าวทศรถได้ยินเสียงยินถามว่าร้องทำไมพอรู้ว่าอริธะทำนางนั้นก็โขกคำรามแล้วก็สั่งเอาไปประหารชีวิตเสียทันที พระนางสมุทัยชายังคงรักบุตรของตนอยู่จึงทูลขอโทษว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมแก้วตาบุตรของหม่อมฉันประทุคือแตกไปแล้วก็ขอได้โปรดประทานอภัยโทษได้เถิด ถ้าทศรถยอมยกโทษให้นางสมุทัยชาเทวีจึงได้ทราบว่าทราบนัดแต่วันนั้นเป็นต้นมาว่าในที่ตนอยู่ที่นี้เป็นหน้าคบิภพแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมีลูกตั้ง4คนแล้วก็เลิกกลัวกันได้แล้วต่อมาท้าวทศรถได้แบ่งสมบัติให้แก่พระราชโอรสทั้ง4เท่าๆกันโดยต่างคนต่างปกครองอยู่คนละเขตบุตรทั้ง3นอกจากนั้นท่านทัตตะย่อมพากันมาเฝ้าพระราชบิดาพระราชมารดาเดือนละครั้งส่วนทัตตะมาเยี่ยมทุกกลึงเดือนคนอื่นเข้ามาเดือนละหนแต่ว่าท่านทัตตะเนี่ยมาครึ่งเดือนมา1ครั้งทั้งได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆแล้วก็ยังขึ้นไปเฝ้าท้าววิรุณปักมหาราชกับพระราชบิดาเสมอๆปัญหานี้เกิดขึ้นในสำนักของท้าววิรุณปักมหาราชที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้ท่านทัตตะช่วยแก้ไขด้วยนะ

ความปรีชาสามารถยอดเยี่ยมจึงได้พระราชทานนามให้ใหม่ถือว่าให้เป็นเกียรตินี่ว่าโพธิทัตแปลว่าท่านทัตตะผู้เรืองปัญญาเข้าใจไหมโพธิทัตนี่ความจริงเดิมที่เรียกชื่อว่าทัตตะพระอินทร์เขาความจริงทหารของพระอินทร์เนี่ยมีอยู่4กองทัพกองทัพที่1คือท้าวทศรถกองทัพที่2คือท้าววิรุณ6กองทัพที่3ท้าวรุณปักกองทัพที่4คือท้าวเวสสุวรรณถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็ไม่ตอบแล้วก็มีบางท่านเขาบอกเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงขอบรรดาลูกหลานชายและหญิงจงใช้กำลังปัญญาของพวกเธอและจงฝึกฝนความรู้ในด้านศาสนาอย่าใช้แต่อ่านตำราอย่างเดียวดูตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้อ่านตำราอย่างเดียวเขาวิสูตรเขาทดลองเขาฝึกหัดเขาก็ทำกันทำจริงทำจังด้วยการค้นคว้าจริงๆผลที่สุดสิ่งที่เขาต้องการก็สำเร็จผลอย่างโลกพระจันทร์เป็นโลกอยู่ที่ไกลแสงไกลนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถไปได้คลื่นวิทยุหรือภาพโทรทัศน์ที่ส่งไปมันคิดพิจารณาแล้วดูว่าจะเกินวิสัยที่เราจะทำได้เขาก็ทำได้แล้วเขาไม่ใช่นั่งอ่านตำราแล้วก็มานั่งวินิจฉัยความรู้ในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันหลวงปู่ขอยืนยันว่าเวลานี้ที่บันทึกอยู่นี่เป็นวันที่24พฤศจิกายน2521คนที่ได้ปริญญาทางโลกจากมหาวิทยาลัยต่างๆพากันฝึกความรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถยกจิตหรือยกกายภายในไปท่องเที่ยวในภพต่างๆได้เยอะแยะแล้วนี่คนประเภทนี้เข้าดีกันจริงๆคือรู้ทั้งทางโลกแล้วก็รู้ทั้งทางธรรมมันก็หมดความสงสัยถ้าเราจะเป็นคนดีจริงๆเขาต้องทำอย่างนี้เป็นได้เพียงเขาได้ยินเขาพูดว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ทำได้แล้วก็มานั่งวินิจฉัยว่าเราทำมันได้อย่างนี้มันโกหกอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนเลวคนหาสาระไม่ได้ถ้าภาษาโบราณเขาเรียกคนประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่พอคือไม่เอาอะไรดีขอบรรดาลูกหลานที่รักของหลวงปู่จงอย่าเป็นคนอย่างคนประเภทนี้เป็นคนดีที่เอาจริงมีกำลังใจเข้มแข็งถ้าสามารถจะพิสูจน์กรณีต่างๆที่เราจะสงสัยได้มันไม่เกินวิสัยของคนถ้าเราเป็นคนเป็นอันว่าเมื่อท่านภูริตะภูริทัตตะเข้าไปเฝ้าท้าวสกทเทวราชคือพระอินทร์แลเห็นเวทยวิมานเทววิมานปราสาทนะเวทยันตปราสาทงดงามพรั่งพร้อมเลยนางเทพอักษรเป็นที่รื่นรมใจอย่างยิ่งก็มีความรักใคร่ในเทวโลกเพื่อการที่จะเป็นนาคมีกบมีเขียดเป็นอาหารเช่นตัวเราขนาดนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเช่นเลยเราจะกลับลงไปยังนาคพิภพแล้วตั้งใจรักษาอุโบสถก็จะเป็นหนทางให้มาเกิดในเทวโลกนี้ได้ให้กลับลงมาถึงนาคพิภพแล้วจึงเข้าไปทูลพระชนกทุนนีขอลาไปรักษาพระอุโบสถพระชนกชนนีก็ตอบอนุญาตแต่ขออย่าไปรักษาภายนอกจงรักษาอยู่ในวิมานว่างเปล่าเสียแห่งหนึ่งในนาคพิภพนี้เพราะว่านาคออกไปนอกพิภพแล้วมักจะมีภัยเกิดขึ้นได้มากท่านภูริทัตกุมารก็รับ

0: คำแล้วก็ไปรักษาอุโบสถอยู่ในวิมานว่างเปล่าในพระราชอุทยานฝ่ายนางนาควีกาทั้งหลายก็พากันถือเครื่องดนตรีต่างๆไปห้อมล้อมขับกล่องอยู่ขับกล่อมอยู่เป็นการเอาใจท่านภูริทัยกุมารคิดว่าเราต้องการรักษาอุโบสถในสถานที่เช่นนี้ก็คงทำไม่ได้ดีถึงที่สุดเราจะรักษาอุโบสถในเมืองมนุษย์คิดดังนั้นแล้วก็จึงไม่ได้ลาพระราชทูลพระชนกชนีคือไม่ได้ลาพ่อไม่ได้ลาแม่เพราะกลัวว่าจะห้ามปรามเพียงแต่เรียกชายาเข้ามาสั่งว่าเจ้าจงไปรักษาอุโบสถว่าเราจะไปรักษาอุโบสถในมนุษย์สโลกจะขดขนขนดกายนอนบนจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำยุวนาเมื่อรักษาตลอดคืนแล้วเวลาล่วงขึ้นได้รุนพวกเจ้าจงเป็นเวงกันนะเวนสิบคนไปรับเรามายังหน้าคบิภพนี้นี่เป็นคำสั่งนี่อย่าลืมนะต้องดูท่านโพธิทัตท่านโพธิทัตได้เห็นสมบัติของพระอินทร์และท่านก็อยากย่าได้สมบัติอย่างนั้นบ้างท่านก็ทำอย่างพระอินทร์เพราะว่าคนที่จะเป็นเทวดาได้ก็ต้องรักษาศีลแล้วขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงอย่าอ้างว่าสังคมไม่นิยมศีลถ้ารักษาศีลแล้วก็สังคมจะบกพร่องอย่าเป็นคนไม่กว้างขวางในสังคมอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของคนเลวไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเราต้องพิสูจน์ให้พบความเป็นจริงขอลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไปเมื่อท่านภูริทัตสั่งแล้วก็ตรงไปสู่ที่หมายเมื่อกำหนดขดกายเข้าบนเป็นนอนอยู่เป็นจอมปลวกอาธิษฐานุโบสถศีลประกอบไว้ด้วยองค์สีว่าผู้ใดต้องการหนังก็ดีต้องการเอ็นก็ดีต้องการกระดูกก็ดีต้องการเลือดก็ดีจงนำมาไปตามต้องการเถิดความจริงท่านรักษาอุโบสถซึ่งมีองค์8ประการแต่ถ้าว่าการอธิษฐานของท่านอย่างนี้เป็นการสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นโดยไม่เสียดายชีวิตนี่บังเอิญท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านภูริทัตนี่ก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมเมื่อบำเพ็ญบารมีในขั้นปรมัตถบารมีถ้ากำลังใจอย่างนี้ของทุกคนมีอยู่ถ้าเป็นสาวกปรารถนาเป็นสาวกทุกคนก็เป็นพระอรหันต์หมดขอบรรดาลูกหลานที่รักที่ปฏิบัติในสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต้องทำกำลังใจได้อย่างนี้ทุกคนจะเข้าถึงอนัตตผลในชาตินี้และก็ทรงนิรมิตกายให้เล็กเท่ากับงอนไถกองจีนนาคใหญ่มากนอนรักษาอุโบสถอยู่พอรุ่งอรุณขึ้นนางนาคฤกาทั้งหลายสิบนางก็พากันมาปรนนิบัติและพาไปยังนาคภิภพท่านภูริทัตกุมารและสาวโบสถวิธีนี้อยู่ช้านานเวลาเหลืออีก2นาทีเศษเขาว่ากว่าอีกนิดหนึ่งในครั้งนั้นยังมีพราหมณ์เนศาสตร์ผู้หนึ่งบ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองพาราณสีออกป่าไปกับลูกชายชื่อโสมทัตเพื่อจะล่าสัตว์จะหาเนื้อมาขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งท่านบอกว่าพรามกับบุตรออกป่าไปได้หมายว่าไปไม่ได้อะไรมันเลยจึงปรึกษากับบุตรจึงปรึกษากับลูกชายว่าโสมทัตถ้าเรากลับไปมือเปล่าแม่ของเจ้าก็จะโกรธเราเราจะต้องหาสัตว์สักตัวหนึ่งติดมือไปให้ได้ คือสายกันแล้วก็บ่ายหน้าตรงไปที่จอมปลวกที่ท่านภูริทัตนอนอยู่พบรอยเท้าเนื้อต่างๆที่ลงไปดื่มน้ำที่แม่น้ำยมนาท่านพรานเนศาจินิมบอกว่าบอกลูกชายว่าพบทางเนื้อแล้วเจ้าจงถอยออกไปเราจะยิงเนื้อที่มาดื่มน้ำที่นี่แล้วก็บอกให้หยิบลูกธนูไปยืนแฝงโคนไม้แอบโคนไม้อยู่ต้นหนึ่งคอยดูจนถึงเวลาเย็นก็มีเนื้อตัวหนึ่งจะมาดื่มน้ำกินพรามเนศาสได้ยินก็ถูกเนื้อตัวนั้นก็ยิงเนื้อตัวนั้นได้ลูกศรเป็นอันว่าถ้าไม่เนื้อตกใจวิ่งไปแล้วล้มลงบิดากบฏก็ไล่ตามไปทันทีจึงได้แล่เนื้อใส่หาบเดินออกจากป่าก็พอดีพระอาทิตย์ตกดินจึงประสากันว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะไปเราก็ควรจะพักอยู่ที่นี่ก่อนเถิดแล้วก็เนื้อวางไว้พากันขึ้นไปนอนอยู่บนโคนต้นไม้บรรดาลูกหลานที่รักก็เป็นเวลาพอดีมองดูดูนี่กาหมดเวลาเสียแล้ววันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีที่เมตตาทุกคนและจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาลูกหลาน
1: สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันถึงเรื่องของท่านโพธิทัตเป็นอนุว่าวันก่อนมาจบลงตอนที่พรานสองคนพ่อลูกเข้าไปยิงเนื้อในตอนเย็นนี่เป็นอาชีพของพรานมาหาอะไรไม่ได้เห็นทางเนื้อไปกินน้ำมันยิงได้แล้วก็เห็นว่าค่ำเกินไปกลับไม่ได้จึงได้วางเนื้อไว้ข้างล่างทั้งสองพ่อลูกก็เป็นนอนบนคบไม้กลัวตายนี่วิสัยของคนเลวเห็นว่าชีวิตของบุคคลอื่นเป็นสมบัติที่ดีของตนเป็นประโยชน์แต่ว่าชีวิตของตนเองเนี่ยกลับเห็นว่ามีค่ากลัวจะตายไปนอนอยู่บนต้นไม้เขาเกรงว่าสิงสาราสัตว์มีเสือเป็นต้นจะกัดกินนี่นิสัยคนเลวเป็นแบบนี้ไม่ได้คิดว่าชีวิตของสัตว์สัตว์ก็มีชีวิตก็รักชีวิตคิดแต่เพียงว่าจะฆ่าชีวิตเขามาเลี้ยงตัวเองเท่านั้นคนเลวเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็คุยกันต่อไปพรามเนศาสตร์เมื่อตื่นขึ้นในเวลารุ่งขึ้นก็เอียงหูคอยฟังเสียงเนื้อร้องยังจะหากินต่อไปอีกในขณะนั้นนานาคริกาทั้งหลายก็พากันมาแต่งอาสนะประดับบรรดาด้วยดอกไม้ถวายท่านโพธิทัตท่านพระโพธิทัตก็กลายร่างจากงูนิรมิตเป็นร่างทิพย์ประทับนั่งเหนืออาสนะด้วยกิริยาผึ่งผายคล้ายท้าวสกเทวราชบรรดาเหล่านางนาคริกาก็พากันบูชาบรรเลงดนตรีทิพย์แล้วก็จับระบำทำเพลงบำเรอพระโพธิสัตว์พรามเนศาสตร์ได้ยินเสียงจึงจะงนใจว่านี่ใครกันหนอคิดต่อไปว่าเราจะรู้จักไว้จึงได้ปลุกลูกให้ตื่นขึ้นมาจึงปลุกลูกที่ลูกมันยังนอนหลับมันยังไม่ตื่นเห็นว่าลูกเหนื่อยอ่อนก็เลยปล่อยให้นอนต่อไปพรามเนศาสตร์ลงจากต้นไม้ไปคนเดียวเข้าไปดูพระโพธิทัตแล้วก็มองเห็นเหล่านานาคริกาเห็นพรามเนศาสตร์สำหรับเหล่านานาคริกานะเห็นพรามเนศาสตร์เข้าก็พากันแทรกแผ่นดินกลับเป็นนาควิภพปล่อยให้ท่านโพธิทัตประทับนั่งอยู่แต่ผู้เดียว พรามเนสายเข้ายิงใกล้ๆได้กล่าวถามขึ้นว่าท่านผู้มีเนตรแดงแล้วก็อะไรมีอกผึ่งผายมานั่งอยู่กลางป่าเช่นนี้ท่านเป็นใครนารีสิบนางทั้งต่างๆแต่งกายสวยงามยืนเคารพท่านอยู่หญิงบรรดาหญิงทั้งหลายพวกนั้นเป็นใครท่านเป็นพระอินทร์หรือว่าเป็นยักษ์หรือว่าเป็นนาคซึ่งมีอนุภาพมากนักหนาท่านภูริทัตจึงได้ฟังคนทั้งหลายเหล่านั้นได้ดำริว่าเราจะบอกว่าเราเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่มีฤทธิ์บรรดาผู้มีอนุภาพมากทั้งหลายพราหมณ์คนนี้ก็อย่าต้องเชื่อแต่ว่าวันนี้เราควรจะพูดตามความเป็นจริงได้อย่างเดียวเพราะเรารักษาอุโบสถจึงได้ว่าเราเป็นนาคผู้มีฤทธิ์เดชายากที่คนอื่นจะล่วงเกินได้มารดาของเราชื่อว่าสมุทชาบิดาของเราชื่อว่าทศรถตัวของเรามีชื่อว่าโพธิทัตพอบอกแล้วก็คิดสะกิดใจขึ้นมาว่าพราหมณ์คนนี้มีลักษณะเหี้ยมโหดหยาบคายอาจจะไปบอกหมองูมาทำอันตรายแก่ราการนักสาโบสถของเราก็ได้อย่ากันนั่นเลยเราจะพาพราหมณ์คนนี้เป็นนาคบิภพตั้งให้มียศศักดิ์ใหญ่โตให้ทำอุโบสถจะได้ไม่ทำอุโบสถของเราอันไหนไม่ก่อนตั้งให้มียศศักดิ์ใหญ่โตก็จะทำให้อุโบสถของเรายืดยาวต่อไปได้จึงจะติดต่อไปว่าดูก่อนรามนาคบิภพเป็นสถานที่น่ารื่นรมนักเราจะให้ยศแก่เจ้าจะให้ตำแหน่งใหญ่โตมาเถิดเราจะพาเจ้าไปเที่ยวนาคบิภพแน่เก่งจริงๆรามก็บอกว่าข้าพเจ้ายังมีบุตรอีกคนหนึ่งถ้าบุตรยอมจะไปด้วยก็ยอมไปท่านผู้ที่ทัดจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นจงไปพาบุตรของท่านมาเถอะท่านผู้ที่ทัดบอกแล้วบอกให้เขาบอกว่านี่แกไปพาลูกชายมาเมื่อพราหมณ์คนนั้นไปพาบุตรชายมาแล้วพระโพธิสัตว์คือท่านผู้ที่ทัดจึงพาว่ายังไงจึงพาไปเมื่อพ่อลูกถึงนาคบิภพแล้วร่างกายก็กลายเป็นทิพย์นี่เป็นสภาพอย่างนั้นเป็นของธรรมดาถ้าทุกคนสามารถจะฝึกอภิญญาได้จะมีความรู้สึกจะรู้ตัวเองว่าถ้าคนด้วยอำนาจของอภิญญาเราไปสู่ภพใดก็ตามร่างกายของเราจะเป็นเหมือนคนในภพท่านที่อยู่ในภพนั้นๆอย่างพราหมณ์พวกนี้ก็เหมือนกันเมื่อไปสู่หน้าวิภพแล้วร่างกายมันก็กลายเป็นทิพย์ท่านพระภูริทัตก็จะยกสมบัติให้บรรดาพ่อลูกมากมายพร้อมไปด้วยนางนาคกัญญาจำนวนมากพ่อลูกทั้งสองก็บริโภคสมบัติอยู่ในหน้าวิภพนั้นส่วนพระภูริทัตก็ไม่ได้ประมาทคงรักษาอุโบสถอยู่เสมอถึงกึ่งเดือนก็มาเฝ้าพระราชบิดาและพระราชมารดาเส้นแดงทำถวายแล้วก็ไปเยี่ยมพราหมณ์ไต่ถามทุกสุขเยี่ยมพรานนะเรียกว่าพราหมณ์ก็แล้วกันตอนนี้เขาเป็นพราหมณ์แล้วเนี่ยเขารักษาโบสถเหมือนกันไต่ถามความสุขความทุกข์พร้อมทั้งการทักทายท่านโสมทัตด้วยโสมทัตคือลูกชายของพราหมณ์ในศาสตร์พราหมณ์เนศาสตร์อยู่ในนาคบิภพครบ1ปีโดยที่ตนมีบุญน้อยก็คิดถึงลูกเมียทางบ้านจึงอยากจะกลับโลกเห็นนาคบิภพเหมือนกับโลกันตนรกเอาซะแล้วนี่เหมือนกับนกเขามาขังกรงให้กินอยู่แบบสบายๆแต่ไปไหนไม่สะดวกไม่เป็นอิสรภาพ ก็เหมือนกับเนสัตนี่แหละท่านมีวิมานเป็นที่เป็นทิพย์มีของเป็นทิพย์มีความสวยสดงดงามแต่สายบุญวาสนาบารมีมีไม่พอทนไม่ไหวยิ่งกลายเป็นนาคมีพบปีสดใสมีแต่การตามีความสวยสดงามเหมือนกับนรกมันกลุ้มใจจึงได้ชวนลูกชายกลับแต่คิดว่าถ้าจะบอกกับท่านพระโพธิทัตตรงๆว่าอยากจะกลับเพราะคิดถึงลูกเมียทางบ้านท่านพระโพธิทัตก็จะเพิ่มยศศักดิ์ให้มากขึ้นอีกยามจะต้องออกอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อท่านพระโพธิทัตมาเยี่ยมจึงกล่าวพรรณนาถึงสมบัติกับพระโพธิทัตว่าทรัพย์ที่ประสมบัติของพระองค์มากมายเหลือเกินจะนับจะประมาณไม่ได้พระองค์คงจะพอใจและไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วฤทธิ์อนุภาพของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ถ้าจะเปรียบท้าโกสีผู้รุ่งเรืองท้าโกสีก็หมายถึงพระอินทร์ก็เห็นจะพอๆกันท่านพระโพธิทัตได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์ยศศักดิ์ของเราถ้าจะเทียบกันกับท่าโกสีแล้วก็นับว่าเลวมากเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่อยู่ข้างเขาพระสุเมรุนี่หมายความว่าที่ประสมบัติของนาคเนี่ยสวยสดงดงามจิตพิจิตแต่การตาถ้าจะเทียบกับของพระอินทร์ก็เทียบกันไม่ได้มันไกลกันมากท่านบอกว่าแม้เพียงคนใช้ท้องท้าโกสีสกเทวราชเราก็ยังสวยไม่เท่ากับคนใช้ของท่านคนรับใช้นะเราต้องการได้ทิพย์สมบัติเช่นเป็นเทวดาเช่นนั้นสิยังได้รักษาโวสดอยู่ที่บนจอมปลวกพรามเนศาสตร์เห็นได้ช่องที่ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์นะข้าพระองค์กบฏออกป่าเสาะหาเนื้อมานานวันแล้วบรรดาผู้ญาติทางบ้านที่ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงข้าพระองค์อยากจะทูลลากลับไปยังมนุษย์โลกขอพระองค์ได้ทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้กลับไปในเถิดพระเถิดพระเจ้าค่ะเป็นอนุว่าท่านโพธิทัตได้ฟังดังนั้นจะได้กล่าวว่าเมื่อเราให้ความสุขสำราญกับท่านด้วยทิพย์สมบัติอันหาไม่ได้ในมนุษย์โลกเพียงนี้แล้วเมื่อท่านไม่ปรารถนาเราก็อนุญาตและเราจะให้แก้วมณีกับท่านไปด้วยเพื่อปรารถนาสิ่งใดก็จงระลึกเอาและจะได้สมความปรารถนาทุกประการนี่แหมดีจริงๆแก้วมณีตรงนี้อยากได้นะท่านพรานพรามเนสายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระโพธิทัตพระองค์ตัดมาดังนั้นแล้วก็นับว่าเป็นส่วนกุศลที่น่ายินดีอย่างยิ่งแล้วแต่ข้าพระองค์แก่แล้วมิได้ประสงค์สิ่งใดให้มากไปอีกนอกจากอยากจะบวชนี่เป็นลีลาเป็นลีลาของคนลูกหลานที่รักดูหน้าคนไว้นะถ้าคนสันดานมันเลวแล้วก็ถ้ามันมาดียังไงยังไงก็อย่าไว้ใจไว้ก่อนแต่ถ้าว่าเวลาคุยกันก็คุยได้สัมโมทนิยคถาเรื่องการไม่ไว้วางใจซึ่งในการนั้นไว้ภายในแต่เห็นว่าถ้าเราดีที่สุดเมตตาที่สุดแล้วเขายังเลวถ้าเวลาจะลงโทษก็ต้องลงโทษให้สะสมกับความเลวของเขาเท่ากับความดีของเราที่ให้เขาทั้งนี้หมายถึงอะไรหมายถึงฆ่าเขาให้ตายแต่ว่าวิธีการฆ่าจงอย่าใช้อาวุธแล้วก็จงอย่าใช้กำลังกายวิธีฆ่าก็คืออาเสวนาจะพาลานังนั่นหมายความว่าปากเราก็คุยด้วย ที่เวลาพบความพบกันก็คุยกันตามธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าว่าจงอย่าคบค้าสมาคมในจริยาแห่งความเลวของเขาเมื่อเขาอยากจะเลวก็ให้เลวไปแต่ผู้เดียวเราไม่ประพฤติความเลวตามเขาจงรักษาความดีไว้วิธีนี้เป็นวิธีการฆ่าคนในพระพุทธศาสนาคือไม่ได้หมายถึงว่าทำลายชีวิตแต่ว่าจิตของเราไม่ยอมรับความชั่วของเขาเอามาประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จงอย่าอ้างถึงสังคมบีบบังคับความดีความเลวมันอยู่ที่ใจของเราฟังกันต่อไปอันที่เท้าเจ้าท่านบริทัตินี้กล่าวว่าถ้าท่านพราหมณ์รักษาพรหมจรรย์ไว้ไม่ได้และเกิดความจำเป็นอันใดเกิดขึ้นก็อย่าอมความหมายว่าอย่าปิดบังไว้จงมาหาเรานี่พระโพธิสัตว์พูดนะรามรับคำแล้วพระโพธิสัตว์ก็ตรัสเรียกนางนาคมนพสั่งให้พาพราหมณ์ไปส่งยมนุษย์โลกพอถึงเมืองมนุษย์ไอ้เจ้าพราหมณ์เนี่ยต่อไปมันเป็นผลร้ายมากพรานก็เป็นพรานที่ตอนนี้เป็นพราหมณ์แต่ความจริงมันเป็นพรานมันเป็นคนใจร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมื่อมนุษย์ถึงมนุษย์สโลกในขณะที่กำลังเดินทางไปบ้านรามก็ได้ขึ้นได้ชี้บอกลูกชายว่าเราเคยมายิงเนื้อแล้วก็ยิงสุกรที่นี่พอถึงสระปุกณีแห่งหนึ่งก็ชวนลูกชายลงอาบน้ำขณะนั้นเครื่องประดับและผ้าทิพย์ก็อันตรธานหายกลับไปยังหน้าขวีพบผ้าชุดเก่าที่เคยนุ่งมาแต่ก่อนพร้อมด้วยธนูและลูกศรและหอกก็ปรากฏมีตามเดิมโสมทัสลูกชายจึงได้ร้องไห้ด้วยความเสียดายฝ่ายพระบิดาก็จึงได้ปลอบว่าเจ้าอย่าวิตกไปเลยตราบใดที่เนื้อในป่า ยังมีอยู่เราก็จะข้ามาเลี้ยงชีพกันต่อไปแล้วสองคนพ่อลูกก็เดินทางพากลับบ้านนี่สันดานเลวหลวงปู่บอกแล้วว่าคนที่มีสันดานเลวมันก็ต้องเลวเป็นปกติเขาให้อยู่เป็นสุขมันก็อยู่ไม่ไหวที่เวลานี้ก็เหมือนกันเราจะเอาใครล่ะเอาเปรตไปครองบ้านครองเมืองครองตำบลครองหมู่บ้านครองอำเภอครองจังหวัดเขาก็จะแสดงนิสัยเปรตคือว่าข่มขู่ชาวบ้านออกมาแต่ถ้าเอาเทวดามาครองเมืองเห็นไหมนะมาครองหมู่บ้านครองตำบลครองอำเภอครองจังหวัดคนในหมู่บ้านนั้นๆในเขตนั้นก็จะมีความสุขลูกหลานทั้งหลายอาจจะคิดว่าเปรตเอามาจากไหนล่ะเทวดามาจากไหนคำว่าเปรตนี้ตามบาลีท่านกล่าวว่ามนุสเปโตคือว่าใจร่างกายเป็นคนแต่ว่าใจเป็นเปรตเพราะว่าตามธรรมดาเปรตมีชีวิตก็อาศัยกันอุทิศส่วนกุศลของบรรดาคนทั้งหลายเขาจะไม่มีโอกาสหากินในตนของตนเองของเขาเลยนี่คนที่มาบริหารประเทศตั้งแต่กลุ่มเล็กตั้งแต่รัฐบาลมาถึงพันโรงถ้าหากว่าเป็นคนไม่ดีก็จะมีสภาพเหมือนเปรตตำแหน่งหน้าที่เงินดาวเงินเดือนน่ามีอยู่แล้วความจริงเขาให้เกินกว่าที่จะใช้ที่บอกว่าไม่พอนะไม่จริงไอ้คำว่าไม่พอนะไปถามเขาว่าเขากินข้าวที่บ้านเขาเวลานั้นกี่บาทเสื้อผ้าชุดเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ว่าเงินไม่พอนะเขาไม่ใช้จ่ายอะไรบ้างความจริงเขาไม่ใช้จ่ายนอกรีดนอกรอยนอกทางแล้วคนประเภทนี้ก็ต้องหาทางคดหาทางโกงจากทรัพย์สินที่บรรดาประชากรเสียภาษีก่อนเข้าไปหาผลรายได้จากน้ำเหงื่อแรงงานของบรรดาประชาชนทั้งหลายในทางทุจริต มีจิตเหมือนเปรตคอยแสวงหาผลจากที่บุคคลหาไปเขาเองไม่ทำอย่างนี้เขาเรียกกันว่ามนุสเปโตถ้าถิ่นใดประเทศใดผู้บริหารประเทศหรือว่าบุคคลที่ปกครองในเขตต่างๆที่มีอำนาจที่เรียกว่าข้าราชการถ้ามีนิสัยเหมือนเปรตที่นั่นก็มีความแต่ความทุกข์ร้อนที่หลวงปู่ว่าถ้าเมืองใดมีเทวดาปกครองและเขตใดมีเทวดาปกครองก็ตามพระบาลีท่านกล่าวว่ามนุสเปโตขอโทษมนุสเทโวคือท่านผู้นั้นมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาความรู้สึกของใจเหมือนเทวดาความรู้สึกของใจของเทวดาเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างนี้คือเทวดาทุกคนอายความชั่วเทวดาทุกคนเกรงกลัวผลของความชั่วว่ามันจะมีความเป็นทุกข์เมื่ออายชั่วกลัวชั่วก็ทำแต่ความดีรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตประกอบไปด้วยพรหมวิหาร4คือมีเมตตาความรักในแม่นาจักรที่ตนปกครองมีความกรุณามีความสงสารเพื่อคุณหาความสุขให้ทุกด้านเท่าที่ความสามารถจะทำได้แล้วก็มีจิตไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครมีความสุขมีความเจริญก็พอใจยินดีปลื้มใจและมีใจวางเฉยจะถูกด่าถูกว่าถูกด่าถูกนินทาพระคนมากเมื่อคนคนเดียวจะทำให้ถูกใจคนทุกคนนะย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่ออารมณ์อย่างนี้มากระทบกระทั่งใจก็วางเฉยไม่แสดงอาการเดือดร้อนไม่โกรธไม่เคืองอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์ของเทวดาหากว่าเรามีพ่อบ้านพ่อเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาถึงพันโรงมีน้ำใจอย่างนี้ทุกเขตถ้าทุกสถานที่ที่มีคนอย่างนี้ปกครองเราก็มีความสุขเชื่อมีเทวดาปกครองฉะนั้นบังเอิญลูกหลานของปู่ถ้าบังเอิญจะกำลังรับราชการก็ดีมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งก็ตามหรือว่าจะอยู่บ้านของตนของตามจงทำใจของตนให้เป็นมนุษย์เทโวคือมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาอายความชั่วจงอย่าทำความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วสร้างแต่ความดีมีจิตประกอบพระเดชพรหมวิหาร4อย่างนี้ลูกหลานเองก็มีความสุขบุคคลที่อยู่ร่วมกันก็มีความสุขถ้าทุกบ้านทุกเรือนมีกำลังใจอย่างนี้บ้านประเทศของเราจะมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองของประเทศก็จะไม่มีมากกว่านี้มากทุกคนจะมีแต่การรักกันไม่มีใครเป็นศัตรูกันจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเอาคุยกันต่อไปฝ่ายนางพรหมณีเมื่อเวลาสามีกบฏมาก็ดีใจท่านต้อนรับจัดหาอาหารมาเลี้ยงดูจนอิ่มหนำสำราญพรามเนศาสตร์อิ่มแล้วจึงได้หลับไปยนาจึงได้ถามสมทัตลูกชายว่าเจ้ากับพ่อของเจ้าไปไหนมานานถึงเพียงนี้ไปถึง1 ปีแม่นอนหนาวไม่ตั้งนานสมทัตจึงเล่าความให้ฟังโดยตลอดนางจึงได้ถามต่อไปว่าเจ้านี่เจ้าเป็นได้อะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าสมทัตจึงเล่าว่าท่านภูริทัตจะให้แก้วสารพัดนึกแก่พ่อแต่ว่าพ่อไม่รับเอากลับบอกสิว่าแก่แล้วจะบวชนางพรามณีได้ฟังก็โกรธจึงว่าพรามนี้ทิ้งทารกให้ตกเป็นภาระเลี้ยงแก่เราและจะไปเสียในหน้าก็ไปพบมาตั้งนานแสนนาน ครั้งกลับมาก็จะออกมาบวชอีกเล่าจึงได้ตีพราหมณ์สามีด้วยฉายไอ้คำว่าฉายนี่มันเป็นไม้สองฟางข้าวหรือคันฉายคันฉายหนังสือก็เขียนว่าฉายเฉยๆความจริงเป็นคันฉายมีเป็นไม้ไผ่และปลายมีกิ่งงองมีกิ่งตัดตรงงองๆไปหน่อยสองฟางข้าวถ้าลูกหลานไม่เคยเห็นก็ไปดูเวลาที่ยายบ้านเขาหน่วยข่าวเวลานี้ก็ดูยากแล้วก็ยังมีถมไปเรียกว่าคันฉายหวดซิได้คันฉายพร้อมกันด่าว่าเขาคำปฏิภาณไอ้พรามชาติชั่วแน่ได้ยินว่าจะบวชหรือพระโพธิทัตให้แก้วมณีมึงก็ไม่เอามาทำไมไม่บวชเสียที่นั่นเล่ากลับมาที่นี่ทำไมเจ้าพรามสามีกำลังหลับเมื่อถูกตีก็ตกใจลึกลุกขึ้นปลอบปัญญาว่านี่แม่พรามณีจ๋าเธออย่าวิตกไปเลยตราบใดที่เนื้อในป่ายังมีอยู่ข้าก็จะหามาเลี้ยงเจ้าว่าแล้วก็ชวนลูกชายออกป่าล่าสัตว์ดำเนินชีวิตแบบเก่าต่อไปนี่เราก็คิดว่าตามธรรมดาสัตว์เลี้ยงฉันมาตัญญามาตั้งให้รับตำแหน่งเป็นข้าราชการมันก็เป็นสัตว์อย่างนั้นแหละเราจะยกย่องสรรเสริญให้ดียังไงก็มีนิสัยของสัตว์ดูตัวอย่างในเรื่องรามเกียรติ์ตอนที่หนุมานรับราชการได้ดีต่อมาเมื่อเสร็จสงครามพระรามใช้หนุมานไปครองเมืองเพราะว่ามีนักสนมนารีมากไปมาเผลอมันคันหูยกเท้าขึ้นกันเก้าหูนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องประลมโลกแต่ก็คิดดูว่าขึ้นชื่อว่านิสัยนี่มันทิ้งไม่ได้ถ้าคนเลวมันก็ต้องเลวสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์มนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์แต่เสียดายอยู่หนึ่งที่มนุษย์เราแยกเป็นหลายประเภทเปรตเป็นมนุษย์สเปโตใจเป็นตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตบ้างมนุษย์สติไรฉานโนกายเป็นร่างกายเป็นคนใจเป็นสติไรฉานบ้างมนุษย์สเทโวร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาบ้างเราอยากได้มนุษย์สเทโวคุยกันต่อไปว่าครั้งนั้นก็ยังมีครุฑตนหนึ่งอยู่ที่ต้นยิ้วทางมหาสมุทรภาคใต้ใช้ปีกกระพือแหวกลมมาในมหาสมุทรนะลงไปเพื่อจะจับนาคราชตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าว่าจับทางศีรษะก็จับมาทางหัวสมัยนั้นครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคยังฉลาดไม่พอจับทางหัวก็เสร็จปล่อยหางให้ห้อยลงมาพาบินไปเหนือป่าหิมพานต์ท่านนั้นจะมีพราหมณ์ชาวกาสิกรัฐคนหนึ่งบวชเป็นฤาษีสร้างบรรณสารายในป่าหิมพานต์ด้านหนึ่งหน้าทางด้านหนึ่งของอะไรจงกรมของฤาษีแล้วด้านหนึ่งเป็นที่จงกรมของฤาษีได้มีต้นไทรด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่พักสบายของฤาษีในเวลากลางวันพอครุฑหิ้วนาคผ่านมาถึงยอดไทรใหญ่ต้นนั้นนาคก็เลยเอาหางพันเกี่ยงต้นไทรไว้เพื่อจะลุดให้หลุดจากเงื้อมเล็บของครุฑแต่กำลังบินของพญาครุฑนี่แหมครุฑนี่มันปีกบะลมกำลังมากต้นไทรต้นนั้นก็ถอนรากติดนาคไปด้วยพอไปถึงต้นงิ้วใหญ่อาศัยที่ฉีกท้องน่ากินแต่ก็มันก็เหลวป้าใหม่ที่เขาว่าไงพอไปถึงต้นงิ้วใหญ่ที่อาศัยคือเป็นที่สำหรับอาศัยฉีกเนื้อน่ากินแต่มันเหลวแล้วทิ้งร่างลงไปในท้องมหาสมุทร ก็หมายความว่าเนื้อนาคมันเหลวเละไปทั้งหมดแล้วไม่ได้ความนี่หนังสือท่านเขียนไม่ค่อยรู้เรื่องเห็นว่าไม่อร่อยก็เลยทิ้งไปมาแล้วกันทิ้งไปทำไงลูกหลานที่รักพอทิ้งตุ๋มพญานาคทิ้งตุ๋มลงไปในมหาสมุทรก็เป็นเวลาพอดีหมดเวลาเราจะว่ายังไงต่อไปก็ไม่ได้เพราะเวลาก็สถานีท่านเมตตาปราณีนี่ก็เป็นคุณมากอยู่แล้วฉะนั้นขอลูกหลานที่รักผู้มีความดีเหมือนแก้วก็ขอจงทราบว่าเวลานี้หมดเวลาหลวงปู่ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลและความเจริญไปด้วยจตุรพิทักษ์ชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขภาระและปฏิภาณจงมีแด่ลูกหลานทุกคนและเจ้าหน้าที่ของสถานีทุกท่านขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกทาง

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
1: ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึกทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่